0: เป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงลอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลจกวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาจนได้รับความเสียหายส่งผลให้สัญญาณติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ชะงักลงโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้กองกำลังร่วม3ฝ่ายทหารตำรวจปกครองเร่งสนธิกำลังกับพื้นที่ที่เกิดเหตุให้มีความปลอดภัยและให้รวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าการมุ่งเป้าโจมตีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเสาสัญญาณโทรศัพท์เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำมาหากินต้องสะดุดลงโดยได้สั่งการให้ประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายเร่งกู้คืนระบบสัญญาณเป็นการด่วนพร้อมสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ยานิกซิเนอร์นัทนิชชาวอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาเทนนิสทั่วทุกมุมโลกเมื่อออกมาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันศึกเทนนิสระดับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open 2026ที่กำลังจะเปิดฉากดวลแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่13กันยายนนี้ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยยอดนักขวดหนุ่มวัย25ปีให้เหตุผลการถอนตัวครั้งนี้ว่าประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาและตนรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบนี้อย่างที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกมซูเปอร์ซันเดย์ไบรตันชนะแอสตันวิลล่าที่เหลือ10คน4-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะบอร์นมัธ2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอลิเวอร์พูล2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนอาเลโกมาดริดที่เหลือ10คนเสมอบิยาร์เรล2-2เกตาเฟ่ชนะราซิ่งซานตาเดย์1-0เอลเช่แพ้บาร์เซโลน่าแชมป์เก่า0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอตแลนต้าชนะซัสซูโอโล2-1และโตริโนแพ้เอซิมิลาน1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินเซนิตี้โอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอาเธอร์ฟิลด์นักเทนนิสมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศสชนะฟรานซิสเดลโฟคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ17ของรายการ2-1เซต6-3 1-6 และ6-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

กรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่องอ่านม้ารับฟังสถานการณ์กู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมให้กำลังใจทหารหลังเกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมหนุนทุกภารกิจปกป้องแผ่นดินไทยแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์ป่วนหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้สั่งทุกหน่วยเร่งดูแลประชาชนคลี่คลายเหตุการณ์โดยเร็วรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบสิ่งของให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวนายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ชายแดนใต้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้าคืนพื้นที่ปลอดภัยพบ PNM 2 อีก 4 ทุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้กองทัพบกระดมกำลังลุยพื้นที่ภาคเหนือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหนักพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางซีวันนี้ถึง25สิงหาคมไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนทุบสถิติวิ่ง100เมตรเร็วกว่ายูเซนโบลต์ทำไว้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้วันเริ่มต้นของสัปดาห์ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรนะครับ
1: ด้ามขวานบ้านเรานะครับจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับในพื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่เนี่ยยังไงก็คือประเทศไทยคือบ้านของเราเนี่ยนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภาคเหนือที่ในขณะนี้ก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมด้วยครับ
0: ครับจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ขาวนครไหโขวด้วย
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการจริงๆพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในหลายครั้งนะครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับแล้วก็พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนด้วยนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆก็มีมาให้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายประกรณ์สุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ63ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนนะครับตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ตลอดระยะเวลา63ปีนะครับได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยกว่า6ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็กว่า19ล้านคนด้วยกันแล้วก็ยังนอกจากนี้นะครับยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอีกจำนวน67แห่งครับคุณผู้ฟังสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งเราถือว่าเยาวชนเหล่านี้โตขึ้นมาอาจารย์สุธีครับ
0: ครับ
1: เขาก็คืออนาคตของชาติที่จะเป็นกำลังหลักไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับก็มีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ภายใต้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็ลดความเดือดร้อนทางการศึกษาที่สำคัญก็คือการก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ครับในโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและก็เงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนนะครับก็ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3ท่านด้วยกันนะครับมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม259คนรวมทั้งมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยพื้นที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานต่อไป
1: ครับ
0: เนี่ยครับมูลนิธินี้ก็ถือว่าเกิดจากความรัก
1: ครับ
0: นะครับที่ประชาชนนั้นมีต่อประชาชนด้วยกันเองด้วยแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่จากพระราชาก็เลยได้นามว่าราชประชานุเคราะห
1: ์โอ้นี่นะครับ
0: ราชนี่ก็คือราชา
1: ครับ
0: ประชาก็คือประชาชนราชประชานุเคราะห์ก็คืออนุเคราะห์กันแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้เป็นความน่าชื่นใจนะครับที่เราได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับ
0: มัน
1: อิ่มเอมใจนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงนะครับท่านนำทีมไปที่จังหวัดน่านนะครับก็มีในส่วนของคณะผู้ติดตามนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37จังหวัดด้วยกันที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการกำชับนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูประชาชนท่านบอกว่าให้เต็มที่เต็มกำลังนะครับพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าสถานการณ์ขนาดนี้จะเริ่มคลี่คลายในหลากหลายพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังครับเรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มหรือลดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยเข้าก็คือท่านให้เข้าไปก่อนไปดูแลกันก่อนเลยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับท่านก็ยังสั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้พร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรทันทีในจุดที่น้ำลดลงแล้วนะครับให้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้พื้นที่เตรียมรับมืออย่างทันท่วงทีอย่ารอให้น้ำมาถึงต้องเตือนมวลน้ำล่วงหน้าเลยว่าจะมาแล้วนะติดตามปริมาณแล้วก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องหากประเมินได้ว่ามวลน้ำกำลังเข้าสู่พื้นที่ใดก็ให้รีบแจ้งเตือนในทันทีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการย้ายรถยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหานี้รวมไปถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเรือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยก็ต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทุกทีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเส้นทางสะพานแล้วก็จุดสาธารณูปโภคต่างๆที่เสียหายไปแล้วเนี่ยท่านก็ให้ซ่อมแซมเร่งฟื้นฟูนะครับที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวครับคุณผู้ฟังก็ให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยของพื้นที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ท่านโฟกัสไปเลยเพราะว่าน่านในช่วงที่ผ่านมาเรื่องก็หนักเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ท่านบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: กับจากจังหวัดน่านก็อาจจะส่งไปถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับเช่นจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดตอนล่างตามเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำให้เตรียมระบบป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงตลอดเส้นทางอพยพอย่ารอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงแก้ไขนะครับการลงทะเบียนเพื่อเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนต้องรวดเร็วนะครับ
1: ครับ
0: ขั้นตอนก็ต้องไม่ซับซ้อนนะครับลดขั้นตอนได้ก็ลดนะครับเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวายประชาชนบางท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดนักกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทะเบียนก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้
1: เอาให้สะดวกที่สุด
0: ใช่ครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โทรศัพท์มือถือหายตั้งแต่น้ำมาแล้ว
1: จะลงยังไง
0: จะลงยังไงเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะต้องหาทางช่วยกันแก้ไขนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาตามมาอีกมันจะหนักกว่าเรื่องของน้ำท่วมนะฮะดราม่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแก้กันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนทุกมิติครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมที่มีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยรู้สึกว่ามีปริมาณฝนเนี่ยเยอะเลยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีปริมาณฝนสูงถึง367มิลลิเมตรซึ่งถือว่าตกเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบ รวมทั้งหมดใน7อำเภอ42ตำบล300กว่าหมู่บ้านด้วยกันซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบใน 67,000 กว่าคนอันนี้คือตัวเลขประมาณการนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยนะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับเบื้องต้นเรื่องของการเยียวยาหลังจากการฟื้นฟูใดๆก็ตามแต่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเขาก็จะเร่งให้การช่วยเหลือในเรื่องของการดำรงชีพได้แก่ค่าเครื่องครัวนะครับค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนรวมทั้งหมด 6,700 บาทโดยเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายน2569อันนี้ก็คือเขาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ว่าจะดำเนินการให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วครับ
0: ก็แปลว่าในสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่1กันยายนนี้มวลน้ำไปถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับเมื่อวานนี้พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกระดมกำลังเสริมคันกั้นน้ำร่วมกับฝ่ายปกครองและก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากลงมาสู่ลุ่มน้ำชมพูในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางก่อนที่มวลน้ำจะไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ลุ่มของตำบลเนินกลุ่มดังกล่าวนะครับในช่วงของกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสน้ำมีความรุนแรงครับส่งผลให้แนวกระสอบทรายบริเวณหมู่ที่10ตำบลเนินกลุ่มนี้พังเสียหายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงบริเวณวัดเนินกลุ่มซึ่งมีระดับน้ำบริเวณกลางวัดนี่สูงประมาณ65เซนติเมตรแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยครับ
1: ครับก็ดับภาพที่ปรากฏในเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาซึ่งเป็นในส่วนของกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่39เนี่ยเขาทำการเสริมแนวคันกระสอบกั้นกระสอบทรายนะคร
0: ับ
1: กั้นน้ำแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในบางจุดด้วยขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางอำเภอบางกระทุ่มก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านนะครับซึ่งก็จะผ่านพื้นที่ตำบลมะขาป่ามะขาบในอำเภอป่ามะขาบนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อดำเนินการเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ขณะที่โรงครัวพระราชทานก็ยังส่งต่ออาหารและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านก็ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยจะตั้งโรงครัวพระราชทาน4จุดด้วยกันใน3อำเภอครับเช่นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอเวียงสาที่อำเภอเมืองในวันละ3มื้อรวมแล้วก็ 7,500 กล่องที่โรงเรียนบ้านร้องอำเภอปัว 1,800 กล่องที่วัดห้วยแก้วอำเภอเวียงสารวม 5,344 กล่องและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมรวม 4,632 กล่องรวมโรงครัวพระราชทานทั้ง4จุดสามารถเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดเนี่ย 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ในยามที่พี่น้องประชาชน กำลังประสบทุกข์กำลังประสบความเดือดร้อนทุกอาหารทุกมื้อของอาหารเนี่ยนะครับก็มีเพียงพอนะครับมาช่วยบรรเทาความหิวและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกำลังใจเป็นการแสดงความห่วงใยไปถึงผู้ประสบภัยโดยตรงเลยครับ
1: ครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่38ก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับที่วัดเบ่งสกัดที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็3มื้อรวมทั้งหมดเนี่ย 6,000 กล่องซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: กับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลทหารบกที่34จากกรมทหารราบที่17จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4ก็เข้าดำเนินการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายองค์ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับร่วมกันรื้อถอนท่อนสูงเศษไม้แล้วก็วัสดุถูกน้ำกระแสพัดมาจนสะสมกีดขวางน้ำขวางทางน้ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางรับบ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเอ่อล้นส่งผลกระทบโดยรอบของพื้นที่นะครับประชาชนก็มีความอุ่นใจในการสัญจรนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็นอกจากนี้นะครับมีการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นในด้านของกองพันทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีการขนย้ายวัสดุที่มันมากับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้กับ โรงเรียนแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านกันนะครับก็เร่งทำความสะอาดให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันที่กับอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้เป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปราณที่36เขาก็ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: และก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนำถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงแล้วก็บ้านน้ำคว้างตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านบนดอยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ส่งเสบียงอาหารด้วยเฮลิคอปเตอร์
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมต่างๆเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: กับพายุโซนร้อนนารามีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับโดยพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพก่อนเดินทางก็จะดีครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆจากการโดนฝนเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรียังได้มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไปให้กำลังใจนะครับพี่น้องกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยเสร็จสิ้นภารกิจจากที่ภาคเหนือที่อำเภอจังหวัดน่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่ช่องอ่านม้านะฮะโดยในพื้นที่เนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีขออภัยนะครับด้วยมีการลงพื้นที่พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของกำลังพลเนี่ยได้ให้การต้อนรับอยู่ครับ
0: ครับไปยังฐานปฏิบัติการหิมผานะครับไปให้กำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานไปชมเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจการด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับก็ไปพูดคุยพบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านได้เข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับกำลังพลสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ท่านนี้นะครับท่านจ่าโจ้ก็ได้มีการเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับสาหัสแล้วก็พักรักษาตัวอยู่แต่ก็มีกำลังใจที่ดีนะครับท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจครับ
0: ครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะจะเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนายกรัฐมนตรีขอบคุณในความเสียสละพร้อมกับคุยลูกชายคุยกับลูกชายของจ่าโจ้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคำตอบที่ได้คืออยากเป็นหม
1: อนี่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีการพูดคุยรับฟังต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสำหรับกำลังพลครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีคนร้ายสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีหลายจุดด้วยกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง3ทุ่มเศษๆก
1: ็
0: มีเหตุเกิดขึ้นอีกเหมือนกันวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอใหพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงลงมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพบกแล้วก็แม่ทัพภาคที่4ท่านพูดชัดเจนไว้ในประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์สุธีครับ
0: วันนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทุกท่านวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต
1: ์
0: ครับแต่เห็นคอมเมนต์จากทุกๆท่านนะครับมีคุณมาดรัฐมนตรีไปช่วยตอบคอมเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังลาคุณผู้ชมไปก่อนกองทัพบกเพื่อประชาชน ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เปิดประตูให้หน่อยได้มารออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยผลงานเพลงอย่างเซนหยาฟิชเวนกับน้องกาก้า Goes Back Home ครับผมกับเพลงนี้มีชื่อว่าประตูครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับ Jigsaw Story ฟิชเวนกับโมนิก้าด้วยกับจักรวาลไหนหนึ่งเพลงที่เคยอยู่ใน EFM Playlist of the Week ของเรายาวนานต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังใครกำลังรอผลงานเพลงจาก Lycan อยู่เดี๋ยวเจอกันครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning MoodMusic start your day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกิน
1: สปูน EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
0: เอาจริงคุณผู้ฟังเช้าวันจันทร์แบบนี้เปิดเพลงสนุกแค่ไหนมันก็จะมีความรู้สึกอ่อมลึกๆในใจนะเพราะว่าโอ้โห5วันนี้ต้องไปทำงานนะคุณผู้ฟังเอาจริงความรู้สึกอ่อมเนี่ยไม่รู้ต้องทำยังไงแต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการออมเมื่อไหร่ล่ะก็ออมง่ายๆวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ออมอีกแล้วเพราะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่กับการออมครั้งนี้แค่มี 10,000 บาทครับผมก็สามารถเริ่มออมได้เลยฝากเงินสุดคุ้มนะดอกเบี้ยสูงสุดทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินคุณผู้ฟังที่ให้คุณได้คุ้มครองได้คุ้มกันตั้งแต่ก้อนแรกครับผมเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนก่อนคุณผู้ฟังน้อยกว่า1ล้านนะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับผมรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีด้วยส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนคุณผู้ฟังน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ย 1.05% ต่อปีหรือประมาณ 1.23% ต่อปีแบบเงินฝากประจํานะครับแล้วก็1ล้านบาทขึ้นไปครับผมรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือว่าประมาณ 1.29% ต่อปีกับเงินฝากประจําคุณผู้ฟังอัตราดอกเบี้ยครับเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับผมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Call Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมจำได้ทุกอย่างนะครับผมฝากจำธนาคารออมสินด้วยอย่าเพิ่งลืมธนาคารออมสินไปนะครับผมจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมไลแคนครับ

เอาจริงรู้สึกว่าช่วงนี้เพลงเกี่ยวกับฝนออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังวันนี้เปิดไป3เพลงแล้วนะครับกลิ่นฝนนะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังแล้วก็เธอไม่ชอบฝนด้วยนะครับผมแล้วปิดท้ายชั่วโมงนี้กับ EFM Morning Mood ครับผมด้วยเสื้อกันฝนยังท้อครับหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากวง Last Featuring กับ L นะคุณผู้ฟังเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอนิเมะเลยนะครับผมเรื่องสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟัง 6:00 น. ถึง 8:00 น.เช้านะครับวันนี้เนี่ยใครที่ต้องไปทำงานนะครับขอให้สู้ๆนะ5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยววันศุกร์ครับผมกลับมาเช็คชื่อกันอีกทีใน EFM Morning Mood นะครับผมแล้วเราจะมาผ่านอาทิตย์นี้ไปด้วยกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปอีก2เพลงครับผมที่ขอเข้ามาจัดให้คุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงจากน้องนูนิวฟิชชิ่งกับพี่โบกี้ไลออนอย่างคาตาครับแล้วผลงานเพลงคอลแลบกันกับ Wonderframe ฟิชชิ่งกับพี่แกงส้มอย่างชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้ด้วยคุณผู้ฟังฝากไว้ทิ้งท้ายครับอาหารแมวกินโน้ตโดยมิสฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมิสฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครับเพื่อคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเจอกับพี่ใหม่วันศุกร์นะคุณผู้ฟัง EFM Morning Mood ไปละสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันเยอะ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วง20ปีที่ผ่านมาและอีกหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: ยังก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อคืนเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและเผารถของทางราชการในพื้นที่ปานาเละจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 9:30 นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นสรุปภาพรวมการเดินทางไปต่างประเทศของ9ประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคแบบบูรณาการร่วมกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 10:00 นในนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางไปร้องต่อกกต.กรณีมีการทำคลิปใส่ร้ายพรรคประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีและ10:00 นที่สำนักงานปปช.พรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปช.ในเรื่องของมาตรการกันไว้เป็นพยานของผู้ที่ถูกหลอกลวงในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2569มีผลตั้งแต่วันนี้โดยนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึงปี2568แต่ยกเว้นไม่ให้ได้รับการนิรโทษกรรมในความผิดบางประเภทอาทิความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569หรือกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568มองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้อย่างไรว่าคนไทยควรสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวว่าคนที่ต้องได้รับการนิรโทษกรรมถึงจะสามัคคีกันเราเป็นคนไทยด้วยกันศัตรูคนที่ไม่หวังดีกับประเทศมีมากมายสิ่งที่จะทำให้ชัยชนะเกิดขึ้นและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเกิดความสามัคคีของคนในชาติเราต้องไม่กล่าวว่าให้ร้ายพวกกันเองไม่พูดอะไรที่เป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของคนในชาติต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายให้มีกำลังใจในการป้องกันประเทศป้องกันบ้านเรา
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ไปได้ยังไงอ่ะ
5: นั่นน่ะสิ
4: หาไปไม่ได้ยังไงอ่ะ
5: ไปไหนกันหมดอ่ะ
4: หา
5: อะไรอ่ะ
4: ไม่แล้วคนดูอ่ะคนฟังก็ต้องบอกว่าตกใจ
5: เ
4: พราะทุกทีอ่ะ
5: เป็นพี่ด้ามาทีหลัง
4: ใช่ถูกป่ะแต่วันเนี้ยเฮ้ย
5: มาคนแรกจ้ะ
4: รถติดใช่ไหมวันนี้น่าจะติดอะไรประมาณนี้อ่ะแชร์ข่าวเช้ามาแล้วนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะใกล้แป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่24สิงหาคมนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นๆนะคะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของคุณเรย์แมคโดนัลด์สักนิดนึงละกันเนาะทุกคนคือต้องบอกว่ามีกลุ่มคนรักเวสป้าเนี่ยเขามีการรวมตัวกันนะคะร่วมไว้อาลัยกับคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยที่ลานคนเมืองนะคะเขาบอกว่าการมารวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะรำลึกถึงนักเดินทางค่ะที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการนำรถเวสป้าเนี่ยมารวมตัวกันไว้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาร่วมวางดอกไม้จุดเทียนหน้ารูปภาพเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะแล้วก็มีการเปิดแฟลชในโทรศัพท์ชูขึ้นบนท้องฟ้าประมาณนี้เป็นการส่งคุณเรย์ในการเดินทางครั้งใหม่ด้วยนะคะเขาก็รวมตัวกันตอนประมาณเย็นๆค่ะประมาณ5โมงเย็นแล้วก็เอารถสกูตเตอร์ที่เป็นแบบสไตล์โบราณนะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยที่เคยร่วมทริปกับคุณเรย์เนี่ยมาประมาณ20กว่าคันค่ะมาร่วมไว้อาลัยกันนะคะทางด้านภรรยาของคุณเรย์เองเนี่ยก็มีการนำหมวกกันน็อกของสามีเนี่ยออกมาต้อนรับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะบรรยากาศต้องยอมรับว่าเศร้าจริงๆค่ะ
5: จริงครับผ
4: ม
5: แล้วก็ในทีมงานของคุณเรย์เนี่ยจะเป
4: ็
5: นสีส้มนอกจากสีดำแล้วก็จะเป็นสีส้มก็เลยมีการเปิดที่มาว่าสีกรอบรูปหน้าโลงของพี่เรย์แมคโดนัลด์เนี่ยทำไมถึงใช้สีส้
4: ม
5: นะครับผมว่าหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงใช้สีส้มเป็นสีหลักในการจัดงานครั้งนี้แต่สำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทแล้วสีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสีที่มีความหมายและเป็นตัวแทนของเรย์ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นสีที่เจ้าตัวชื่นชอบแล้วก็อยู่คู่กับตัวตนเขามาอย่างยาวนาน
4: แต่พอย้อนกลับไปอ่ะ
5: พี่เรย์ใส่สีส้มเยอะมากใช่ทั้งเสื้อทั้งกางเกง
4: คือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้แบบเคยไปถามว่าแบบชอบสีอะไรอะไรเงี้ยแต่พอย้อนกลับไปอ่ะเออจริงชอบสีส้มจริงจริง
5: จริงใส่สีส้มเยอะมาก
4: ค่ะ
5: โดยที่ชาคริสพี่เกลือนะครับแล้วก็คุณเพื่อนสนิทของพี่เรย์ได้เปิดใจถึงรายละเอียดในการจัดงานพร้อมเผยที่มาของการเลือกใช้สีส้มว่าคือสีที่พี่เรย์ชอบนะครับโดยเพื่อนเล่าว่าหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าสีส้มเนี่ยปรากฏอยู่ในหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่เรย์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้การตกแต่งรวมถึงกรอบรูปภายในงานอีกทั้งตั้งแต่สมัยเรียนสีส้มก็เป็นสีที่อยู่คู่กับเขามานานแล้วนะครับ
4: ใส่เสื้อสีส้มบ่อยมาก
5: สีส้มบ่อยมากครับผมแล้วก็รายการที่พี่เรย์ทำเนี่ยก็มีสีส้มมาเป็นสีหลักเพราะว่าทั้งโลโก้ทั้งอะไร
4: ใช่ไหม
5: ใช่เลลอนก็ใช้สีส้มนะคร
4: ับ เออจริงด้วยเนี่ยเป็นสีที่เขาชอบ
5: ใช่แล้ว
4: นะคะงานของคุณเรย
5: ์
4: จะมีถึงวันที่27
5: ครับ
4: ค่ะ27สิงหาคมนะคะก็หลายๆคนเพื่อนในวงการบันเทิงก็ไปร่วมไว้อะไรกันเยอะมากๆนะคะเอาแหละสวัสดีค่ะคุณอ๋อง
6: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะมูแต่ตะละแต่แต่อยู่ข้างล่าง
4: เธอ
6: ไปซื้อกาแฟไปซื้ออะไรลืมดูนาฬิกาเหลือบมาอีกทีอุ๊ยตาย
4: เข้ารายการแล้วจ้า
6: เข้ารายการแล้วค่ะขออภัยคุณผู้ฟังค่ะ
4: นี่ว่าน่าจะลาป่ะ
6: ไม่น่าลาไหมอ่ะ
4: หรอ
5: เพราะแต่ถ้าลาเดี๋ยวจะแจ้งนะ
6: ใช่
4: เอออ่ะมาเธอมาเมาเรื่อง MUT กันดีกว่า
6: เชรีนาบูเทสกรุงเทพมหานคร
5: ผมยังไม่ได้ดูแต่ว่าที่เห็นขึ้นฟีดเยอะมากคือชุดที่เป็นบรรดาอาหารเป็นผักผลไม้ต่างๆ
6: อันนั้นเป็นรอบชุดประจำชาติ
4: จะบอกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ชมนะเราอะชอบโปรดักชัน
6: โปรดักชันเล
4: ยเราชอบโปรดักชันเราชอบแสงของการประกวดในปีนี้มาก
5: ครับ
6: เราชอบการโชว์คะแนนไปเลย
4: เอออันเนี้ยลดอันเนี้ยลด
6: MUT เราชอบการโชว์คะแนนไปเลย
4: โปร่งใสอันเนี้ยชอบ
6: แล้วแสงดีมาก
4: แสงดีโอเคเลยแสงดูเป็นอเมริกา
5: ใช่ดูอินเตอร์นะ
4: ดูเป็นแบบ เหมือนจัดงานที่เมืองนอกอ่ะ
6: ถูกต้อง
4: เออสมมตินะอย่างผู้ชายดูอย่างเมื่อวานอ่ะดูพอดีว่าตอนที่เขาประกวดกันอ่ะติดงานแล้วก็ไปดูย้อนหลังนั่งสามีฉันถามว่านี่ประกวดในประเทศไทยปะเนี่ย
5: โอ้โหสวยจริง
4: เออแสงอ่ะมันดูเหมือนประกวดที่ต่างประเทศ
6: เออแสงสวยมากนะครับเมื่อวานนี้และเอาจริงๆนะผู้เข้าประกวดทุกคนสวย
4: สวยหมดเลยจริงสวยหมดเลย
6: ผู้เข้าประกวดทุกคนสวย77จังหวัดสวยทุกคน
4: ใช่
6: เรียกว่าเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนตำแหน่ง
4: ประกวดไปอ่ะเธอจะพูดแบบนี้ไหมสมมติฉันคณะระดับจังหวัดเธอจะพูดแบบนี้ไหม
6: ฟังนะคะดาดาย
4: ังไงคะ
6: จะไม่มีคำว่าอุดรทุ่มโบสถ์จะมีคำว่าฉะเชิงเซาทุ่มโบสถ์ฟังเพื่อนพูดเลยนะ
4: รอจะมีแบบว่าฉะเชิงเซาทุ่มโบสถ์นะ
6: อยู่แล้วถ้าเธอเป็นตัวแทนฉะเชิงเซานะคนจะโหวตเธอ10ล้าน
4: เธอมาจากไหน
6: ดอง
5: โอเค
6: นึกออกไหม
4: อุ้ยทุ่มทนทุ่มทน
5: ทุ่มทน
4: สิบล้านดองเลย
6: แต่เมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าชุดราตรีของ10สาวงามที่เข้ารอบท็อป10มาสวย
4: หมดเลยคือครั้งเนี้ยฉันน่ะชอบชุดราตรีเชียงใหม่ก็สวยนะ
6: เชียงใหม่ก็สวยแต่ฉันชอบชุดราตรีของชลบุรีมากสุด
4: ชลบุรีก็เลิศแต่ฉันน่ะไม่ชอบด้วยความที่อันนี้อคติแต่จริงๆอ่ะชุดเขาสวยแต่ฉันน่ะไม่ชอบสีเขียวนี้
6: อ่ะเข้าใจแต่ฉันน่ะชอบเขียวนี
4: ้
6: แล้วพอเดินออกมาแล้วฉันรู้สึกสะพรึงมากโดยเฉพาะช่วงก้น
5: ทำไมมีห้อยตึงติ้งด้วย
6: ลดไหมล่ะ
4: โอ้คุณสังเกตเห็นว่า
5: ก้นมี
6: เขาถึงโพสต์ทันหลังไง
4: อ่าเก็บรายละเอียดท
6: ั้
4: งหมด
6: แล้วคะแนนชุดราตรีสูงสุดเลยอันดับหนึ่ง
4: ใช่
6: แต่ว่าตุ๊บคะแนนโหวตไงล่ะ
4: อ๋อ
6: ตัวฉันเอาจริงๆฉันไม่ชอบการโหวต
4: ฉันน่ะรู้สึกว่าการโหวตมันรอบท้ายๆอ่ะแบบฉันว่ามันเหนื่อยไปอ่ะโหวตทุกรอบอ่ะ
6: โหวตทุกรอบมันเหนื่อยไป
4: โหวตแบบตอนตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันแล้วก็ไปรวมคะแนนตอนจบอ่ะฉันว่าโอเคแต่รู้สึกว่าโหวตทุกรอบแล้วก็เหมือนเคลียร์คะแนนป่ะรอบโหวตอ่ะหรือมันรวมไปเลยฉันยังไม่เข้าใจสมมติว่ารอบ10ประกาศ20แล้วก็โหวตใช่ไหมแล้วก็รอบ10คนอ่ะคะแนนจากรอบ20อ่ะทิ้งป่ะ
6: คือเอาจริงนะ
4: เออ
6: ถ้าจะมีโหวตให้แยกเป็นป๊อปปูล่าโหวตไปเลย
4: อ๋อเป็นตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตไปเลย
6: และจะเข้ารอบไหนก็ว่ากันเช่นถ้ากลัวเข้ารอบไม่ลึกใช่ไหม
4: ก็เป็นท็อป
6: 5บวก1
4: ท็อป6
6: อะไรแบบนี
4: ้เออก็ดีนะจะได้มีโอกาสไปตอบคำถาม
6: เข้าใจไหม
4: ถ้าตอบดีก็เข้าท็อป3
6: ถูกต้อง
4: แบบนี้เออจริงมันควรเป็นอย่างน
6: ี้คือควรเป็นท็อป5อย่าไปเบียด
4: ใช่เออจริงว่ะ
6: ควรเป็นท็อป5บวก1
4: ฝากบอส
6: แล้วบวก1เนี้ยมาจากรอบไหนก็ได้นะเขาเล่าความหมายป่ะไม่จำเป็นต้องมาจากรอบท็อป10ท็อปอะไรนะไม่จำเป็นคืออยู่ใน77คนตกไม่เข้ารอบแรกมาเลยแต่อยู่ดีๆคะแนนโหวตพุ่งมาอย่างเงี้ยก็
4: ก็ดีนะเอออย่างเงี้ยดูตื่นเต้นดีอ่ะ
6: ถูกป่ะเพราะฉันก็มีความรู้สึกว่าพอดูคะแนนโหวตปึ๊บป่ะมันบางทีมันไปแชร์ศักยภาพของผู้เข้าประกวด
4: 30% เนาะ
6: ใช่
4: คะแนนจากการโหวตอ่ะ 30% คะแน
6: นเข้าใจไหมไอ้อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายชลบุรีอย่างเงี้ยเขาควรเข้ารอบท็อป5เพราะเขาเดินชุดราตรีอันดับ1เลย
4: เออจริงจริง
5: อันนี้ก็จริง
6: แต่เขาแพ้คะแนนโหวตไงเธอ
4: เ
6: ธอเข้าใจไหม
4: อืมใช่เสียดายแล้วสวยด้วยชลบุรีสวย
6: เนี่ย
4: อุดรคะแนนโหวตนำเลยใช่ไหม
6: อุดรคือคะแนนโหวตนำทุกรอบและโหวตเป็นล้านทุกรอบ
4: โอ้โห
6: ที่เรารู้นี่เพราะอะไรเพราะเขาขึ้นโชว์สกอร์บอร์ดตอนแต่ละรอบเลย
4: ชอบการโปร่งใสนะ
5: ชอบการแบบ
4: โชว์คะแนนตลอด
6: เราก็ชอบ
4: เรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยอ่ะ
6: แต่เราก็ชื่นชมอุดรนะอุดรเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าเขาอยากเข้าไปท็อป3
4: ก็สม
6: แล้วพอเขาเข้าไปท็อป3คือด้วยศักยภาพตัวเขาแล้วอ่ะนะด้วยหน้าตาคือแต่เขาอาจจะตัวเล็กไปนิดนึง
4: แต่สวยนะหน้าสวย
6: แต่หน้าเขาว่าสวยมากแล้วทีมเขาว่าดีมากแล้วชุดเชิดทุกอย่างคือทุกรอบคือไม่พร่องเลย
4: ใช่ใช
6: ่คือด้วยศักยภาพตัวเขาอะก็แทบจะพาตัวเองไปถึงท็อป3ได้อยู่แล้วเข้าใจความหมายปะได้
4: ใช่
6: แต่เขาก็คือโหวตทุกรอบและเป็นล้านทุกรอบเป็นล้านทุกรอบและชันว่าทีมเขาก็แฟร์เกมตรงที่พอเข้าไปท็อป3ปุ๊บเขาไม่โหวตแล้ว
4: แล้วมันยังโหวตได้เหรอท็อป
7: โหวตได้โหวตได้ถึงมงเลยค่ะ
4: โอ้โหหรอ
7: ใช่ค่ะ
4: เรารู้สึกว่าแบบท็อป5ก็ไม่ต้องโหวตแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะ
7: เป็นดูคะแนนตอนเดี๋ยวเขาจะมีท็อป3ขึ้นด้วยตอนจบมีจะมีคะแนนข
4: ึ้นแต่ชอบการขึ้นคะแนนโชว์
7: ตอนจบเลย
8: จบเลย
7: นั่นนั่นเออท็อปอุดรเข้าท็อป3ปุ๊บ
4: เออ
7: ไม่โหวตแล้วก็คือให้ดูตอบคำถามเลยตอบดีก็แล้วแต่คน
4: นี่ไง
7: นี่ไงจากเป็นล้านเหลือ 3,000 คือไม่โหวตเลย
4: กรุงเทพ
5: กรุงเทพล้าน
4: กรุงเทพเป็นล้านเลยเน
7: า
4: ะ
7: ใช่แต่มันดีตรงที่คะแนนมันชนะใสสะอาดมากๆตรงที่คะแนนจาก Just 70% กรุงเทพก็อันดับ1
4: ใช่
7: ๆรอบ3คนสุดท้ายอ่ะ
4: อู้เธอดูละเอียดนะอ่องไอ้ตารางเนี่ยฉันไม่ได้ดูเลยว่าใครโหวตเท่าไหร่ยังไง
7: ฉันดูหมดฉันดูหมด
5: กรุงเทพคะแนนสูงมาก
7: กรุงเทพได้รอบตอบคำถาม3คนสุดท้ายอ่ะ
5: 10ใช่มั
7: ้ยได้ 9.89 เต็ม10
4: แต่ยอมรับปีนี้ทารีน่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเขา
7: ฉันพูดเลยนะใครก็ต้านนางไม่ได้เมื่อคืนเนี้ย
4: ไม่ละคือตั้งแต่เปิดมาฉัน
7: นางมั่นใจแล้วแบบใสตานางอ่ะคือแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะ
4: เมื่อก่อนอ่ะข้อเสียทารีน่าคือเครียด
7: ใช่
4: แสบตากังวลทุกครั้งในการประกวด
7: ถูกต้อง
4: ทุกรอบเลยที่ไม่เคยได้มง
7: แม้กระทั่งปี MUT ตอนแอนชิลี่
4: อ
7: ่ะตอนนั้นก็เครียด
4: หน้าแบบมีความกังวล
7: แล้วจุดด้อยของเขาเลยคือตอบคำถาม
4: ตายไมตลอด
7: ตายไมตลอด
4: แต่ปีนี้เนี่ยคือล้างภาพลักษณ์ของการ public speaking ได้ดีมากอ่ะของทารีน่า
7: แกแล้วตอบทุกอย่างแกดูดีใส่ตามั่นใ
4: จ
7: แล้วบอกเลยนะไม่เห็น feeling และ emotional ของการตอบคำถามรอบ3คนน่ะแบบทารีน่าเนี่ยในเมืองไทยอ่ะมานานมากแล้วพี่กว
4: างจริงจริงที่แบบตอบสบายสบาย
5: มีประสบการณ์มาหลายเวทีแล้ว
7: ก็ใช่เพราะเขาเนี่ยเข้าวงการการประกวดชีวิตทารีน่านะเข้าวงการการประกวดตั้งแต่ปี2018เขาประกวดที่แรกที่เซาแอฟริกา
4: ใช่
7: เพราะเขาเป็นลูกครึ่งเซาแอฟริกา
4: เออ
7: ใช่ไหม
4: ใช่ใช่เขาเป็นลูกครึ่งเซาแอฟริกา
7: เขาเป็นลูกครึ่งเซาแอฟริกาเขาประกวดที่เซาแอฟริกาก่อนแล้วก็เข้ารอบท็อป12ของเซาแอฟแต่เขาได้เป็นตัวแทนเซาแอฟนะไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเวทีที่บินประกวด
4: ใช
7: ่แต่คนละปีกัน
4: แล้วก็มีประกวดนางแบบเด้อนางแบบโลกก็เคยไปอะไรประมาณนั้นเมื่อก่อนเขาประกวดในนามเซาแอฟริกามาตลอดพอตอนหลังเนี่ยเริ่มมา
7: ไม่เขาประกวดเขาประกวดเซาแอฟเนี่ย2รอบ
4: เนี่ยปี2016
7: 2018อ่ะ2016 2016แล้วพอ2018
5: เด็กและอ่อนเลย
4: เป็นMiss World of the
7: Miss
4: World
7: Miss World of the World แล้วก็
4: Miss South Africa 2018
7: แล้วก็2019เนี่ยเขามาประกวด Miss Grand ภูเก็ตเป็น Miss Grand ภูเก็ต Miss Grand ภูเก็ตแล้วพอปี2021มา MUT ปีแอนชิลี
4: ใช
7: ่แล้วพอ2023ไปประกวด Miss World Thailand
4: ใช่ค่ะ
7: มง Miss World Thailand แล้วก็ไปประกวดเวทีปาจูเนี่ย2023
4: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาประกวด MGI All Star ด้วย
7: All Star เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
4: แล้วก็มาครั้งนี้แหละประสบความสำเร็จได้มงหลัก
7: 10กว่าเวที
5: ประสบการณ์เพียบ
4: ใช้เวลาในการเดินทาง10ปีอ่ะ
7: เกือบ10ปี
4: 10
7: ปีเลยใช่
4: 2016อ่ะ10ปีนะในการแบบประกวดอ่ะ
7: ใช่เพราะว่าปี2016อ่ะเขาเริ่มต้นจากไปเป็น Miss International ก่อน
4: ก็เคยถามเขาตอบไงรู้ไหมถามทารีน่าว่าทำไมถึงแบบรักการประกวดทารีน่าบอกมันเป็นสิ่งที่เขารักอ่ะ
7: ม
4: ันเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะทำให้มันสำเร็จประมาณนี้ที่เคยคุยกับทารีน่า
7: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเสียงปรบมือดังให้ทารีน่าบูเทสครับ
5: เดี๋ยว
4: แล้วก็เดี๋ยวจะไปประกวด MV อีกทีในวันเดือนพฤศจิกายนนี
7: ้บูตริโก
5: มงใหญ่สุดแล้วนะ
4: แล้วก็ถ้าเกิดไปปาตริโกอ่ะด้วยลุคเนี้ยสวยเลยนะ
7: ก็มีสิทธิ์เขาท็อป5
5: ได้ไหม
7: ท็อป10ท็อป5มีสิทธิ์ได
4: ้แล้วก็ถ้าเกิดตอบคำถามอะไรแบบเนี้ยไม่ตายไม่อ่ะเออก็
7: คือถ้าตอบคำถามฟีลลิ่งเมื่อคืนตอนท็อป3นะ
4: ถ้าไม่มีการบวมภายในนะถ้าไม่มีการบวมภายในนะ
5: พูดแล้วเศร้าเลยนะ
7: แต่ประเด็นคือพี่นวัดดาบอสดาเขายอมไงปีนี้เขาบอกว่าก็ส่งไปก็ท็อป100อยู่ดีแต่ศักยภาพขนาดนี้จะท็อป100หรอ
4: เธอแต่การเมืองข้างในเขาตีกันแรงมากนะเขาตีกันแรงมากนะ
5: แล้วเราไม่มี power เลยเหรอไทยแลนด์เนี่ย
7: แต่ฟังนะ ถ้าเขาถ้าศักยภาพทารีนาได้แล้วทารีนาไม่เข้ารอบอะเวทีก็โดนด่านะ
4: แต่ฉันน่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอะความศักดิ์สิทธิ์ของ MU อะมันหายไปอะ
7: ก็ใช่สิ
4: ฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบนึกออกป่ะคนที่ได้ตำแหน่งอะมันดูค้านสายตาปีที่แล้วอะฉันรู้สึกว่าทำให้การติดตาม MU อะฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร
7: ่
4: ความแบบความโปร่งใสความเป็นแบบผู้หญิงที่เป็น empowering woman น่ะ มันหายไปก็เลยรู้สึกว่าพี่นวัดครั้งนี้เขาก็เลยแบบนี้ไงฟ้องฟาติมาไง
7: ใช่ไงเขาฟ้องเลยไง
4: แล้วก็ถ้าเกิดฟาติมามาแบบเข้าประเทศไทยนี่คือโดนเลยนะ
7: ใช่ไหม
4: เออ
7: โดนรวบหรอ
4: โดนรวบนะมีหมายจับนะคะเป็นไงล่ะปฏิมาน
7: ะครับแล้วก็ต้องขอยินดีกับหนึ่งคนที่เป็นลูกสาวเพื่อเราด้วยนะรถเมย์มนัสวี
4: เธอแต่ว่ารถเมย์ทำได้ดีนะ
7: ราชธานี
4: เสียดายตอนตอบคำถามที่หนึ่ง
7: เสียดาย
4: ช็อกไม่ช็อกไม่
7: ถ้ารถเมย์ตอบคำถามรอบนั้นได้แต่ก็อีกท็อป3ก็แกร่ง
4: ใช่ใช่
8: นี่คือเด็กพี่หอมใช่ไหม
4: เด็กก็ใช่ค่ะเด็กคุณหอมเขาค่ะแต่ถือว่าปีแรกของการเป็นพีดีถ
8: ือ
4: ว่าคุณต้นหอมทำได้ดีมากนะคะ
7: ใช่
4: ทีมอุบลราชธานีชมเลยทำได้ดีมาก
7: ทีมอุบลทำได้ดีมาก
4: แล้วต้องบอกว่าตั้งแต่รถเมย์วันที่มงเราได้มีโอกาสได้ไปดู MU อุบลใช่ไหมวันรถเมย์มงอ่ะกับการที่แบบเมคโอเวอร์น้องอ่ะจนมาเป็นลุคเนี้ยถือว่าทีมทำได้ทำงานได้ดีมากเนี่ยวันก่อนคุยกับพี่นวัดแล้วก็แบบว่าพี่นวัดเข้ามาแซวตอนด้านไลฟ์ใช่ไหม
7: เ
4: สร็จแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าพี่นวัดอุบลเชียร์อุบลพี่นวัดบอกว่าอุบลน่ะบนเวทีอ่ะดูสวยแต่ข้างหลังเวทีอ่ะดูไม่มีออร่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยังมีความเป็นแบบจริตบ้านๆพ
7: ี่นวัดใช้คำนี้สาว
8: ชาวบ
7: ้
8: าน
7: แต่น้องแต่เราก็ไม่เถียงพอน้องเขาว่าออนสเตจแล้วเขาใช่จริง
4: แต่สวยจริง
7: แต่ล่างเวทีอ่ะเขาอาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงอ่ะอาจจะดูเด็กดูอะไรอย่างงี้ไง
8: โอ้แต่สวยจริง
7: สวยมาก
4: ฉันได้อยากให้แบบตัวแทนประเทศไทยอ่ะหน้าแบบเนี้ย
8: โครงหน้านะ
7: โครงหน้าม
4: ีเอ็กโซติกอ่ะ
8: มีเอ็กโซติกจริง
7: ๆตามีเงาดาวิก้าอยู่นะ
4: เออใช
7: ่ๆและบางมุมเดินออกมาโยเกิร์ตนะ
8: ใช่ๆเลย
4: ถ้าเดินใช่ฉันก็ว่าเดิน
7: โยเกิร์ตเลยนะเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ย
8: เฉดหน้า
4: ใช่เลยจริง
7: แล้วหน้าแพงมาก
4: แต่ฉันน่ะชุดน่ะฉันติดอีเคปสีเนี่ยฉันว่าไม่ควรมีเคป
8: ออกข้างหลังใช่ไหมมันทำให้ไม่ชายนะ
4: เออฉันติดฉันติดอีเคปข้างหลังอ่ะ
7: คือลำพังเดินออกมาแค่ตัวชุดก็เอาอยู่แล้ว
4: สวยแล้วชุดสวยแล้วชุดเดี่ยวๆสวยแล้ว
7: แต่ก็ไม่มีใครลมชุดพี่ริมนางได
4: ้เออใช่
7: ชุดพี่ริมนางสวยมาก
4: สวยจริงแต่อุบลถือว่าทำได้ดีนะคุณต้นหอมชมเลยนะคะนางก็คือเมื่อวานก็คือเจอต้นหอม
8: ครับ
4: นางก็บอกว่าเนี่ยโอเคสุดละทำให้ดีที่สุดแล้ว
7: ดีที่สุดแล้วที่คือเอาจริงๆพีดีมันก็
8: ท็อปไฟเหรอโอ้ก็เก่ง
4: ท็อปไฟ
7: ได้ตอบคำถามแต่ตอนตอบคำถามมาเขาตอบไม่ตรงคำ

0: นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Is that good
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good
3: ดีน่าน
2: มถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคาร
7: เธอแต่เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคนที่ไม่ชมไม่ได้เลยนะ
8: ใครคะ
7: คือ Porsche
8: อู้ Severin
7: Porsche คือหล่อมากออกมา2รอบรอบแรกคือตอนชุดว่ายอีกรอบคือตอนชุดลาตอน3ตอนท็อปตอนไฟนอลลุค
8: ใช่ดีมาก
7: แล้วก็เอาเพลง1ใน100ไปทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
8: ชอบเวอร์ชั่นนี
7: ้ชอบมาก
8: ทำได้ดีมากเลยอ่ะ
7: แล้วพอตอน Porsche แรปฉันกรี๊ดดังมากฉันแบบมันรอด
8: ทำไมแบบ Porsche หล่อขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะ
7: แล้ว Porsche หล่อมากสูงสง่าไหล่กว้างรถ
8: ชอบตอนนอนบนเวทีอ่ะ
7: นี่
8: เนี่ยอันเนี้ยโอ๊ยตายแล้ว
7: อยากไปล้มตัวนอนข้างๆจังเลย
8: แต่ถ้าเกิดเธอโชว์นะเธอนั่งงี้ไม่ได้นะอ๋องลุกถ้าเกิดรุ่นเราคือลุกไม่ได้แล้ว
7: ลุกเราต้องท่าไม่สวยแบบ Porsche อ่ะ Porsche ลุกขึ้นมาหมุนตัวท่าสวยมากแต่ถ้าเป็นเราคือต้องมีสิบอดโอยอ่ะ
8: โอ๊ยอย่า
7: อย
8: ่าต้องมือดับ
7: เนี่ยดูดิ Porsche ลุกขึ้นมาด้วยความสง่างาม
8: ย้อนดูย้อนดูดิ Porsche ลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ย
7: เนี่ย
8: แล้วถ้าเป็นอ๋องอ่ะ
7: โอ๊ยเราจะได้ยินเสียงกรอบจากเข่าPorsche หล่อมากครับลูกหล่อมาก
8: อ่ะวันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องสำหรับใครที่กำลังหาประกันดีๆอยู่นะคะอยากให้คุณเข้าไปดูกับ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจนะคะเชื่อถือได้เพราะว่าเขามีเลขใบอนุญาตจากคปภ.นะคะแล้วก็มั่นใจได้ทุกประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อค่ะเชี่ยวชาญด้านประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันนี่เธอประกันรถเนี่ยนะเธอรีบเลยประกันรถไฟฟ้า
7: ว้าว
8: มีด้วยนะคะประกันเดินทางต่างประเทศแล้วก็ดูแลบริการ24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมนะคะใครที่สนใจอย่าลืมทักแชทได้เลยนะคะที่

hey goody มีแอดข้างหน้าติดต่อได้ตลอดเลยเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์โทรไปตื้อแบบกวนใจแบบประกันเดิมๆแล้วนะคะประกันรถชั้น1เนี่ยเบี้ยเริ่มต้น599บาทต่อเดือนเท่านั้นมีสายด่วนเรื่องเคลมนะคะโทร1501ได้ตลอด24ชั่วโมงประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย IPD OPD เนี่ยใช้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้เงินคืนด้วยอยากให้เปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ๆนะคะชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองได้เลยไม่กดดันซื้อเจ้าไหนเฮ้กูดี้ก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ heygoody.com ค่ะ

0: ปมือไ
1: มันเลิศไงล่ะ
2: เพลงมันดีเน
1: า
2: ะ
1: เพราะโปรแกรมที่ไว้ใจตาอย่า
2: พี่บุ๊กเขาติดอยู่เกาหลีเหรอคะ
1: ไม่รู้เหมือนก
2: ันบุ๊กใช่บุ๊กไปเกาหลี
1: ไม่รู้กลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วใช่ไหม
1: กลับมาแล้ว
2: อ๋อหรอ
1: ใช่ยายบาสฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะเลิกดู MUT นะ
2: ใช่
1: ฉันบอกว่าฉันจะเลิกดู MU
2: อุ๊ยฉันชอบภาพนิทาลิน่าจังเลย
1: ใช่ฉันบอกว่า MU ฉันจะไม่ดูแล้ว
2: แล้วเธอจะดูไหมปีนี
1: ้ฉันพูดหรแรงเลยนะ
2: เธอว่าทาริน่าจะเข้ารอบไหมวะมาวิเคราะห์กัน
1: เอา
2: ก่อนจะไปข่าวอื่นเราต้องวิเคราะห์ก่อน
1: ฉันว่าท็อป10อ่ะ
2: มีสิทธิ์หรอ
1: มีสิทธิ
2: ์แต่เขาตีกันนะ
1: จะตีกันถึงขั้นกันซีนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าผลงานมาทำประจักษ์อ่ะยังไงมันก็ต้องมาปะวะ
2: แต่ดูลักษณะการพูดพินวัตดูไม่หวังอ่ะก่อนประกวดนะอันนี้ไม่ได้แบบหลังจากประกวดนะ
1: อ
2: ่
1: ะไม่แน่ใครจะไปรู้
2: เออ
1: เธอดูเบ้าหน้านางสิ
2: แต่นางสวย
1: นางนี่คือเบสเวอร์ชันนางแล้ว
2: ใช่ๆแล้วถ้าเกิดไป MU ด้วยแบบนี้นะความสบายใจไม่เครียด
1: ใช่จ้ะ
2: มีสิทธิ์นะ
1: ใช่จ้ะ
2: เออ
1: นะครับ
2: เอ
1: าล่ะ
2: ก็ไม่รู้การเมืองข้างใน
1: ก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะวงการนางงามนะจ๊ะแต่ตอนนี้ครับมาเตือนภัยหน่อยนึงจ้ะเวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์เวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลามีลูกซ้อนอย่างเงี้ยเธอให้ลูกควรนั่งตรงไหน
2: ถ้าซ้อนลูกถ้าลูกเล็กอะให้นั่งข้างหน้า
1: ถูกไหม
2: แต่ถ้าโตแล้วอะแบบพยุงตัวเองได้โตวัยรุ่นแล้วก็นั่งข้างหลังซ้อนข้างหลังได
1: ้เออคือฉันนั้นมีความรู้สึกว่าต้องนั่งต้องนั่ง
2: ใช่ต้องนั่ง
1: แต่ปรากฏว่ามีคุณแม่คนนึงเธอให้ลูกไงรู้ไหม
2: ยังไง
1: ยืนอยู่ตรงที่พักเท้าข้างหน้า
2: ทำไมต้องยืนอะ
1: ไม่รู
2: ้ไม่ให้ลูกนั่งอะบางคนอะถ้าเกิดลูกเล็กอะบางคนก็จะให้ลูกอะนั่งตรงข้างหน้าแล้วตัวเองก็คอยโอบไว้ใช่ไหม
1: ถูกต้องแต่เนี้ยคือให้ลูกยืนเธอลูกยืนบนช่วงด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์อ
2: ันตราย
1: ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเธอน้องล่วง
2: โอ้ยตายแล้วตายแล้ว
1: รถเก๋งดีนะเบรกทันอะเธอ
2: ติดอยู่ใต้ล้อเหรอ
1: เนี่ยถ้าเบรกไม่ทันคือทับนี่ก็ทับเถอะ
2: ทับแล้วลูกยังเล็กอยู่เลย
1: เนี่ยเธอ
2: แต่รถเก่งไม่ผิดนะ
1: ใช่เขาก็ขับมาคือเราโชคดีที่รถมันไม่ได้ขับเร็วมากไงเธอ
2: ขับมาช้าๆ
1: ขับมาช้าๆเนี่ยคุณแม่ตกใจทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยรีบวิ่งไปรับหยิบลูกขึ้นมาคนแถวนั้นก็รีบวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ให้คนถอย
2: แต่รถเก่งไม่ผิดนะเธอเขาวิ่งมาของเขานะ
1: แล้วตัวพ่อไปทำไม
2: ไปวีนคนขับ
1: ตัวพ่อไปตบหน้าคนขับรถเก่ง
2: ใช่คนรถเก่งไม่ผิด
3: ตกใจนะว่าทับลูกอะไรอย่างนี้
2: ไม่แต่คือแบบอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรถจักรยานยนต์
1: เป็นความประมาทของแม่เลย
2: ใช่
1: ตัวพ่อไม่ควรจะไปทำลายร่างกายคนกุ้ยถ้าฉันเป็นคนขับฉันไม่ยอมแล้วเนี่ย
2: มาทำลายร่างกายแล้วเขาไม่ได้ขับเร็วแล้วไม่ได้ขับแบบผิดเลนใดๆเลยอย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะเข้าใจป่ะ
1: ใช
2: ่เอออ่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่ซอยอ่อนนุช17แยก22นะคะเด็กอ่ะร่วงลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยวิ่งไปหารถเก่งเลยเนี่ยไปแบบไม่มีคลิปเนาะเดี๋ยวเล่างั้นไม่มีนะโอเคเนี่ยก็เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ตรงเนี้ยมันจะทะลุไปพัฒนาการได้ตรงอ่อนนุชน่ะมันจะทะลุไปพัฒนาการได้แล้วก็คนเห็นเหตุการณ์น่ะบอกว่าตัวเองอ่ะทำงานอยู่ตรงซอยพัฒนาการ19ก็มีหน้าที่ต้องออกไปตรวจสภาพรถที่อ่อนนุชใช้เส้นทางลัดเนี่ยที่เป็นพัฒนาการ20ขับไปประมาณ5นาทีนะคะไปถึงตรง3แยกเนี่ยที่มุ่งหน้าเลี้ยวขวาที่มุ่งหน้าไปอ่อนนุชนะคะก็รู้สึกได้ยินมีคนโวยวายคือชนรถแล้วก็เหยียบเบรกใช่มั้ยเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละเพราะมันไม่มีรอยหรือกระแทกอะไรเลยตอนแรกเข้าใจว่าชนจักรยานยนต์ถนนเนี่ยมันมี2เลนเป็นเลนสวนไม่ได้ขับเร็วด้วยอ่ะก็จริงตามที่คนขับบอกไม่ได้ขับเร็วและไม่ได้ไปชนใครได้ยินคนตะโกนว่าอย่าเบรกอย่าเบรกซึ่งตนก็เบรกไงแล้วก็มีคนบอกให้ถอยรถจึงเพิ่งทราบว่าอ๋อมีเด็กตกลงจากรถ เกือบจะโดนรถที่ขับมาเหยียบซ้ำแต่ว่าโชคดีว่ารถน่ะเขาเบรกทันค่ะ
1: จากนั้นครับตัวพ่อเด็กเนี่ยก็โวยวายปรีเข้ามาหาเลยนะตัวเองเนี่ยคนขับรถเขาบอกนะว่าเขาก็ลดกระจกลงเพื่อจะลงไปเพื่อจะเคลียร์ใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพ่อเด็กก็ตบหน้าเลยตัวเองไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับแต่ตัวเองก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้เพราะคิดว่าต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันแล้วก็ลงจากรถไปคุยกับเขาอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเด็กซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นสิ่งของหรืออะไรที่ตนไปเหยียบซึ่งเอาจริงนะคนขับรถเก่งผิดหรอแก
2: ในความรู้สึกฉันนะจากคลิปอะฉันรู้สึกว่าคนขับรถเก่งไม่ได้ผิดเลย
1: เนี่ย
2: ไม่ได้ผิดเลยเขาก็ขับมาตามเลนอะไรของเขาอะแล้วตัวคนขับรถจักรยานยนต์อะประมาทเองไหมความปลอดภัยของเด็กอะทำไมให้เด็กยืน
1: แล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะ
2: ใช่ผิดหลายกระทงด้วยนะอืมแล้วไปตบหน้าเขาอะไม่ถูกนะ
1: ไม่ใส่
2: เ
1: ด็กมาแบบนั้นขับมาแล้วขับมาแทรกเลนด้วย
2: ใช่อ่ะทีนี้เนี่ยก็เขาก็ได้ไปเคลียร์กันที่สน.คลองตันนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็มาเคลียร์กันคนเป็นพ่อเนี่ยที่ขี่รถนำหน้ามาก่อนเนี่ยแล้วก็คนเป็นแม่เนี่ยมากับลูกขี่ตามกระทั่งจนถึงบริเวณที่เกิดเหตุพอได้มีการไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักนะคะแม่ก็รู้ตัวแล้วแหละว่าทำลูกร่วงก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกกับคนขับรถน่ะรถเก่งอ่ะบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ให้เด็กปลอดภัยก็โอเคแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ได้มีการแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็เห็นคลิปวิดีโออ่ะก็รู้สึกสงสารเด็กทางด้านของจิรัชยาแล้วก็สมเกียรติอ่ะคนที่เป็นพ่อกับแม่ของเด็กคู่กรณีนะคะบอกวันเกิดเหตุเนี่ยขี่รถไปที่บ้านจะกลับบ้านแหละหลังจากที่ไปเอานมบ้านญาติอ่ะเพื่อเอานมมาให้ลูกชายพอมาถึงตรงบริเวณเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาก็ขับมาปกติหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เห็นรถคันข้างหลังเนี่ยเหมือนจะรีบเข้าซ้ายแล้วลูกก็ตกลงจากรถพอดีพ่อเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าตบหน้าคนขับรถจริงเพราะว่าหัวอกคนเป็นพ่อทำไปเพราะโมโหเป็นห่วงลูกถ้าไม่บอกให้เบรกเขาก็จะไม่หยุดก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโมโหตอนนี้ก็คุยกันแล้วเจรจากันรู้เรื่องแล้ว
1: แล้วตัวแม่เด็กอ่ะยังจะบอกว่าขับถึงตรงที่เกิดเหตุเห็นคันหลังเหมือนจะรีบเข้าซ้ายจากที่คลิปอ่ะฉันไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรแล้วเขาก็ขี่
2: ขับมาปกติอยู่ในเลนเขาปกติเลยเนี่ยอยู่ในเลนเขาปกติเลยไม่ได้แบบมีการเบี่ยงมาอะไรใดๆเลย
1: ตัวเองอ่ะวิ่งไหลทางด้วยซ้ำ
2: ใช
1: ่ถูกไหมได้
2: ใช่เลนไอ้มันวิ่งไหลทางใช่
1: มันไม่ใช่เลนจักรยานยนต์หรือเลนอะไรเลย
2: ไหลทาง
1: แล้วลูกก็ตกลงไปเอง
2: ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วย
1: ไม่ใส่หมวกกันน็อก
2: อืมแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะขี่จักรยานยนต์อ่ะ
1: แต่พ่อไม่ได้มากับรถนะ
2: มาอีกคันนึงเขาขับนำหน้า
1: พ่อมาอีกคันใช่ไหม
2: จักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยคันพ่อมาแล้วเห็นไหมแล้วก็คันแม่ตามมา
1: ไม่ใส่หมวกกันทั้งคู
2: ่เนี่ยนี่โชคดีนะเขาไม่ได้ขับเร็วรถเก่งคันนี้ไม่ได้ขับเร็ว
1: ขับเร็วทับเด็กก็ซวยอีก
2: ใช่แบบนี้ใครผิดวะ
1: คือเอาจริงๆกฎหมายเมืองไทยอะ
2: รถใหญ่เสีย
1: รถใหญ่ชนคนอะรถใหญ่ก็ผิดข้อหาขับรถด้วยประมาท
2: แต่อันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ขับประมาทใดๆเลยนะ
1: ก็ใช่ไง
2: จักรยานยนต์อะประมาทเข้าใจป่ะประมาทในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารน่ะ
1: ยกตัวอย่างง่าย
2: ๆ
1: มอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนมา
2: สมมติชนน่ะ
1: ชนกับเรา
2: อันเนี้ยใครผิดทุกคนใครมีความรู้ด้านพรบจราจรน่ะ
1: ถ้าเกิดตามหลักแล้วคนขับรถยนต์ก็ผิดคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ผิดอีกกระทรวงนึงที่ขับย้อนสอนมา
2: แยกกันเหรอ
1: แยกกัน
2: ถ้าสมมติมอเตอร์ไซค์มาชนรถเราอ่ะสมมติได้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเราถูกนะเรามาของเราสมมติว่าขับไม่ได้แบบมีความเร็วแต
1: ่ถ้ามอเตอร์ไซค์มาชนรถเราเราอาจจะไม่ผิด
2: อ๋อถ้ามอเตอร์ไซค์
1: แต่ต้องมีหลักฐาน
2: เนี่ยในกรณีรถมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนถูกรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์มักจะเป็นฝ่ายประมาทแล้วก็มีความผิดเป็นหลักโอเค
1: แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่รถยนต์อาจจะมีส่วนประมาทร่วม
2: อยู่ที่การตัดสินใจเจ้าหน้าที่เลย
1: เธอเข้าใจไห
2: มก็ต้องดูว่ารถยนต์ใช้ความเร็วเท่าไหร่เกินกฎหมายกำหนดไหม
1: แต่บางทีอ่ะเธอเข้าใจไหมว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี้ยมันคือการขับย้อนสอน
2: อ
1: ะ
2: เออถูกต้องแต่พอเคสเนี้ยจุดเริ่มต้นคือให้ลูกอ่ะ
1: ยืน
2: ซึ่ง ประมาทไหมการใช้มอเตอร์ไซค์โดยการให้ลูกยืนแล้วก็ทุกคนไม่ใส่หมวกกันน็อก
1: นี่ไงคุณฟังส่งมาเมื่อกี้บอกว่าเรามาถูกแต่ต้องดูว่าเราสมควรเราอ่ะเห็นรถที่ย้อนสอนมาชัดเจนไหมหลบหรือเบรกได้แต่ไม่ทำหรือเปล่า
2: แล้วเคสเนี้ยล่ะสมมติว่ารถเขาก็ขับมาไม่ได้มีความเร็วขับตรงเลนทุกอย่างเลยแต่ในขณะที่มอเตอร์ไซค์ขับไหลทางแล้วก็การโดยสารของลูกคือหนึ่งให้ลูกไม่ได้นั่งให้ลูกยืนแล้วลูกตกลงมาความผิดใครอ่ะ
1: เข้าใจไหมเธอ
2: ถาม AI ไหมเนี่ยอันนี้ AI ตอบนะการให้เด็กยืนบนจักรยานยนต์ขณะขับผิดตามกฎหมายไทยสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตของเด็กอย่างรุนแรงโดยมี 1. ไม่นั่งที่นั่งผู้โดยสารผู้ขับขี่ต้องจัดให้ซ้อนท้ายนั่งบนเบาะท้ายที่จัดเอาไว้การให้ยืนผิดกฎหมายขับขี่โดยประมาทอาจทำให้ข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินได้แล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเกิดเด็กยืนมักจะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานสำหรับเด็กก็มีโทษปรับตามกฎหมาย
1: แต่เอาจริงพ่อก็ไม่ควรไปตบหน้าใคร
2: อ๋อตำรวจแจ้งรถเด็กประมาทคนเดียวนี่ไงพอดูจากคลิป
1: ใช
2: ่พอดูจากคลิปอ่ะก็คือมอเตอร์ไซค์ประมาทจริง
1: ประมาทมาก
2: เออแต่นี่ว่าตำรวจน่าจะประมาทเพราะว่าดูพ่อแม่ของมอเตอร์ไซค์อ่ะเคลียร์กันได้แล้วไงตำรวจน่าจะอธิบาย
1: ใ
2: ช่แม่ผิดมันมีภาพผูกเด็กเวลานั่งมอเตอร์ไซค์นะอย่างน้อยเนี่ยสังเกตเนาะถ้าเกิดเด็กเล็กเขาจะมีกระเป๋าอะกระเป๋าเหมือนจิงโจ
1: ้
2: อะ
1: ใช่สิ
2: แล้วก็ให้เด็กแล้วก
1: ็ยึดกับตัวแม่ไว้ไง
2: ใช่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลยถ้าเด็กเล็กมากส่วนใหญ่เขาจะทำแบบนั้น
1: ลูกเราล่ะก็ต้องดูแลเธ
2: อ
1: ถูกไหมล่ะ
2: ถูกลูกฉันอะเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกจากบ้านฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเอ็มคอเทียตื่นเต้นมากสนุกมากแม
1: ่ลูกชอบความผัดผลลูกชอบความผัดผลนะคะ
2: ครั้งแรกในชีวิต
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงก่อนนะจ๊ะทำไงอย่าเบรกอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อนี่ไง
1: นี่
2: กดนี้
0: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: นี่คุณผู้ฟังหยุดแซวนะคะก็ไม่ได้นั่งตรงนี้นานค่ะมันก็หาปุ่มไม่เจอปกติบุ๊กเป็นคนนั่งไงล่ะ
4: แล้วก็ทางสตูเขาเปลี่ยนระบบโปรแกรมใหม่
3: เราก็
4: มันก็ยังใหม่อยู
3: ่เราก็คือแบบหาไม่เจอไง ไม่ได้ลืมปุ่มลืมซี
4: คือเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ก็ว่า10ปีที่แล้ว
3: ฉันนั่งตรงนี้ตลอด
4: เออ
3: เป็นคนคุมเครื่องที่เก่งมากนะ
4: ใช่เมื่อก่อนมันจะมีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันใช้เมาส์อย่างเดียวค่ะเข้าใจยังคะ
3: เอาล่ะช่วงสุดท้ายของเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันหน่อย
4: ว่า
3: เธอทำยังไงขนรักแร้
4: โกนค่ะยิงเลเซอร์เลย
3: คุณฟังทำไมขนรักแร้ตัวฉันน่ะหลังๆอ่ะ
4: ย
3: ัง
4: ไง
3: ฉันก็แหวกออกหมดเลยนะ
4: ก็คือไปยิงเลเซอร์
3: มันสะอาดด
4: ีใช่
3: มันสะอาดดี
4: เธอไปยิงเลเซอร์สิ
3: เออฉันไปยิงเลเซอร์บ้าง
4: เลเซอร์ที่ฉันยิงอ่ะตั้งแต่สมัยที่เอทามอยู่สตูสยามอ่ะมันจะต้องทำไปประจำใช่ป่ะฉันก็ไปซื้อคอร์สอะไรที่แบบคลินิกแถวนั้น
3: อ
4: ่ะ10ปีแล้วอ่ะ
3: ยังอยู่
4: ใช่
3: คอร์ดยังอยู่
4: ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาใหม่เลยอะ
3: จริงปะเนี่ย
4: ใช่อ๋องไม่ขึ้นมาเลยดีมาก
3: ล่าสุดครับเทรนด์สาวจีนนิยมย้อมสีขนรักแร
4: ้เขาคือเมื่อก่อนอะผู้หญิงจีน
3: อ
4: ะเขาจะไม่โกน
3: เขาเน้นไว้ขนรักแร้กัน
4: เออเพราะว่าเวลาแบบมีโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เวลาโชว์ผู้หญิงใส่แขนกุดก็จะโชว์เขาก็จะบอกว่าขนรักแร้เป็นเรื่องปกติคนจีนเขาเชื่อแบบนั้น
3: My body my choice ไง
4: แต่เดี๋ยวนี้เขายังมีกันอยู่หรอ
3: นอกจากมีก็คือยังไม่ใช่มีธรรมดาด้วยสักย้อมสีผมไปเลย
4: หรอ
3: คนจีนบอกว่าอะไรอายกับขนรักแร้ตั้งแต่เด็กนะแต่หลังถูกเพื่อนทักจนมองว่าขนรักแร้ไม่สวยและไม่สะอาดก็โกนขนมานานหลายปีก่อนเปลี่ยนความคิดเพราะไปเห็นอินฟูคนหนึ่งย้อมขนรักแร้สีชมพูเธอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันไม่โกนแล
4: ้
3: ว
4: ไว้เลย
3: ฉันไว้และฉันย้อมเป็นสีบลอนด์ปรากฏได้รับคำชมจนมีความมั่นใจมากขึ้น
4: หรอ
3: นี
4: ่
3: และนี่สะท้อนให้เห็นค่านิยมอะไรไหมเธอ body positive เปิดกว้างกับรูปลักษณ์ของร่างกายมากขึ้น
4: เ
3: ป็นทางเลือกส่วนบุคคลร่างกายเป็นของเราเรามีสิทธิ์เลือก my body my choice เลิศเอาละงั้นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันกลับไปไว้ขนรักแร
4: ้ได
3: ้แล้วยอมเป็นสีชานมดีกว่า สีเทาหมุนหมุน
4: ระวังเขาคิดว่างอกนะ
3: หรอว่าอดแล้วเอาล่ะชั่วโมงแรกขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าของเราครับ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
4: เดี๋ยวเบรกฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: กอบกอบ แผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
13: ์กรอบกรอบ
12: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
14: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
16: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองห่วง20ปีที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลตั้งแต่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2568แต่ยกเว้นคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีทำให้ถึงกับความตายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ตามฐานความผิดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297รวมถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ผู้กระทำต้องรับผิดต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มทั้งนี้ให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวินิจฉัยชี้ขาดการได้รับการนิรโทษกรรมและความผิดทั้งปวงรับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมและจัดช่องทางอำนวยความสะดวกในการร้องขอนิรโทษกรรมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการนิรโทษกรรมพ้นจากความรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยและไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดดังกล่าวยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าแคนาดาต้องการผลประโยชน์จากการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐจริงๆคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราเท่าเทียมกันเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาในอัตราใหม่ 50% และที่อิหร่านรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณให้ประชาชนชาวอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้งเพื่อพยายามพยุงเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังซบเซาอย่างหนักจากผลกระทบที่สหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านและจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดที่จะแผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นในวันนี้โดยเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมแดดปิดท้ายที่เหตุการณ์กองขยะขนาดใหญ่ในกรุงโกนาลีเมืองหลวงของประเทศกินีถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหลังเกิดฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า20คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-026-0370และ061-026-0374รวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็ว
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจต ราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
2: กลับมากันต่อนะคะวันนี้คือแชร์ข่าวเช้าค่ะต้อนรับด้วยนะคะวันจันทร์แบบนี้ค่ะ
3: มาชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตเทรนด์ X กันสักนิดนึงละกัน
2: ดีครับ
3: ไปที่อันดับ3ค่ะคีย์เวิร์ด TFO ชาเดี๋ยวนะ T เดี๋ยวนะ
2: ชานเจด
3: ท TFO ชานเจด First One Busking ป่ะ Busking
2: TFO Change One Year Busking
3: ค่ะ One Year ใช่ One Year Busking โอเคก็คือเช้านี้เนี่ยเราติดฝนนะคะร่วมกันส่งต่อความทรงจำความประทับใจของเติ้ลแล้วก็ First One นะคะกับการครบรอบ1ปีของงานเข็มจิรา First Busking นะคะจัดขึ้นที่สยามสแควร์เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเอง
2: อันดับ2ครับปอนภูวินคอนเสิร์ต D3 นั่นเองนะครับเสิร์ฟความสนุกจะล้น Impact เลย21 22 23ที่ Impact Arena นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าปอนภูวินทำได้ดีเหลือเกินแสงสีอลังการแขกรับเชิญจึ้งปึ้งอึ้ง
3: มีจ๊ะด้วยใช่ปะ
2: ใช่มีจ้ะด้วยแล้วโชว์คือสุดๆไปเลย
3: แต่โชว์ดีจริงโชว์ดีจริงแล้วก็อันดับหนึ่งนะคะเต็นเอาเวสนะคะเช้านี้ก็เหล่าเลิฟลี่พร้อมใจกันบูสต์เอเนอร์จีต้อนรับครับการคัมแบ็กของเต็นชิตพลนะคะซิงเกิลใหม่เอาเวสนั่นเองไปดูกันได้นะจ้าในแฮชแท็กนี
2: ้นะครับเอาล่ะมาถึงเรื่องนึงดีกว่าที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสดราม่ามากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของฉากเลิฟซีนติดไหมฉากเลิฟซีน
3: ถ้าฉากเลิฟซีนฉันไม่ติดแต
2: ่ไม่ถึงตอนเป็นคนเล่นหรอ
3: ไม่ติดเลย
2: แต่
3: ว่าแต่ไม่เคยได้รับบทนั้นเลยอ่ะทำไงดี
2: อ่ะอย่างฉันอย่างเงี้ยฉันยอมรับนะว่าฉันดูหนังฝรั่งฉันเฉยๆมากเวลาเขาจูบกันจริงๆว่าฉันรู้สึกว่าก็วัฒนธรรมของเขาก็เป็นแบบนั้นเลยเง
3: ี
2: ้ยแต่ตอนที่เมืองไทยอ่ะ
3: มาทำ
2: จูบจริงๆแล้วเห็นจะๆกันครั้งแรกๆอ่ะ
3: แปลกไหม
2: ฉันรู้สึกแปลก
3: อ่ะฉันก็เป็นแต่ตอนเนี้ย
2: แต่ตอนนี้เฉยๆแล้วนะ
3: ก็หลายๆซีรีส์อ่ะมันก็มาเรื่อยๆมันก็จะเหมือนต่างประเทศก็เลยเฉยๆ
2: คือเนี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าบทมันจำเป็นที่จะต้องเลิฟซีนเพื่อที่จะให้คนรีมายการเลิฟซีนนี้แล้วไปหมายความกับเรื่องอื่นๆน่ะฉันว่าฉันโอเคแต่ถ้าเออาจูบแบบ
3: แปลกๆมันจะแปลก
2: ๆแบบไร้สาเหต
3: ุถ้าไม่มีที่มาที่ไป
2: อันนี้ฉันงงนึกออกปะแต่ล่าสุดครับมันมีดราม่าฉากเลิฟซีนจูบจริงของน้องแอสตันและนิย่ามากิล่าหลังตัวซีรีส์ออกอากาศมันมีฉากหนึ่งเธ
3: อ
2: แอสตันเนี่ยจูบปากกับน้องนิย่าแล้วก็แช่มุมกล้องไว้หลายวินาทีเลยจนเกิดกระแสตั้งคำถามถึงความจำเป็นแบบที่บางทีฉันก็เอะนี่แหละว่ามันจำเป็นไหม
3: นึกออกแล้วคือที่เขาดราม่าเป็นเพราะว่า
2: น้องนิย่าเนี่ย
3: นิย่าอายุ17เอง
2: มันอายุ10น้องเขาอายุ17
3: และแอสตัน20
2: ใช่
3: คนก็เลยดราม่าเกิดขึ้นว่าฉากเหล่านี้จำเป็นหร
2: อ
3: แล้วนักแสดงยังเด็กอยู่เลย
2: วิพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่องความเหมาะสมทางเรื่องของอายุนักแสดงความเหมาะสมของจริยธรรมในการทำงานการปกป้องนักแสดงเยาวชนในวงการบันเทิง
3: ที่เกาหลีอ่ะเขามีกฎเลยนะสมมติถ้านักแสดงแบบนี้ยังเด็กอยู
2: ่
3: เขาไม่ให้มีฉากเลิฟซีน
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าทางฝั่งผู้จัดจะว่าไงนะล่าสุดครับบริษัทสกรีนช็อตจำกัดในฐานะผู้ผลิตพร้อมด้วยพี่ชุดาภาจันทเขตผู้จัดและผู้กำกับ
3: ค่ะ
2: ออกมาร่อนแถลงการน้อมรับความผิดพลาดบอกแบบนี้ครับตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลถึงความไม่เหมาะสมในฉากเลิฟซีนของแอสตันและนิย่าในซีรีส์เรื่องรักที่ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้ผลิตน้อมรับความผิดพลาดครั้งนี้และขอชี้แจงว่าฉากดังกล่าวผู้กำกับและผู้จัดต้องการสื่อถึง ฮอร์โมนทางเพศของวัยรุ่นที่กำลังพุ่งพล่านจนทำให้ตนเองขาดการยับยั้งชั่งใจและทำผิดพลาดตามมาอีกในระยะยาวเพื่อเป็นการสอนใจปัญหารักในวัยเรียนความสดใสในรักแรกที่ถูกเทิร์นกลายเป็นความเจ็บปวดและสูญเสียโดยจะส่งผลต่อเรื่องใน EP ต่อๆไป
3: เราอ่ะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องอ่ะมันพาสไปถึงเลิฟซีนได้แต่มุมภาพอ่ะมันมีซิมโบลิกอะไรหลายอย่างที่ทำให้คนคิดได้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น
2: คิดเหมือนกัน
3: เราด้วยความที่หนึ่งเรารู้สึกว่าก็ต้องปกป้องน้องยังไม่20น้องยังไม่20เพราะฉะนั้นอ่ะบทเลิฟซีนที่มันดูดดื่มอ่ะก็ไม่ควรมีแต่ว่าจริงๆซิมโบลิกมันทำได้หลายอย่างนะการแบบการจะ
2: คือ
3: สายตาจ้องกันกล้องไปมาแล้วก็เริ่มที่จะแบบเลิฟซีนแต่ไม่นานอ่ะแล้วก็เข้าใจป่ะม
2: ัน
3: จะ
2: มีแบบถ้า
3: เป็นหนังถ้าเกิดเป็นละครสมัยก่อนก็จะไปที่จุดเทียน
2: ถ้าจะเป็นละครก็จะไปโคมไฟ
3: โคมไฟ
2: โคมไฟเข้าใจไหม
3: เออนึกออกป่ะ
2: ดาวพระศุกร์สมัยก่อน
3: ใช่ใช่มันก็จะแบบเป็นซิมโบลิกที่ทำให้คนดูอ่ะเข้าใจได้ว่าหลังจากเนี้ยเกิดอะไรข
2: ึ้
3: น
2: เกิดอะไรขึ้น
3: แล้วก็ภาพจะตัดกลับมาตอนที่นอนคู่กันแล้ว
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันสามารถที่จะทำได้นะเธอว่ายังไงในมุมนี้จบปริญญาโทการแสดงนะ
2: คือมุมฉัน
3: ออ
2: ฉันรู้สึกว่าความพุ่งพล่าน
3: ของ
2: ฮอร์โมนในวัยที่จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงในการที่จะทำอะไรเนี่ย มันแสดงออกได้หลายรูปแบบมาก มันไม่ใช่การแค่จูบอย่างเดียวอ่ะ
3: ใช่
2: เขาจะความหมายป่ะคืออันเนี้ยเราพูดในเบสว่าเรายังไม่ได้ดูซีรีส์นะเราไม่รู้ว่า
3: เราเห็นแค่บาง
2: เราเห็นแค่ข่าวเนี้ยเออแต่เราก็แค่รู้สึกว่าคือถ้านักแสดงอายุเกิน10-20
3: อันนี้อีกเรื่องนึงเลยอ
2: ันนี้อีกเรื่องนึงเลย
3: ใช่ๆ
2: อันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงแต่พอมันเข้าข่ายของการปกป้องนักแสดงเยาวชนเนี่ยฉันในฐานะที่ฉันแบบเล่นละครเรียนละครฉันก็อยากได้รับการปกป้องในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเธอก็ได้ไหม
3: จริง
2: ไม่ใช่ว่าไปถึงหน้างานแล้วจะขอให้ทำอะไรก็ต้องทำด้วยความเกรงใจเลยมันจะมีมุมนี้เธอเข้าใจความหมายป่ะ
3: เออด้วยสังคมไทยอ่ะบางทีอ่ะการบทน่ะเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรก
2: เข้าใจไหม
3: ในการรับเล่นน่ะไม่ได้คุยตั้งแต่แรกว่าบางทีอาจจะบอกว่ามีเลิฟซีนนะแต่ไม่รู้ว่าเลิฟซีนถึงไหนแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขามีสัญญาเลยเนาะ
2: เขามีสัญญาเลย
3: ใช
2: ่แล้วเขามีคนที่มาเป็นโค้ชชิ่งด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะ
3: เออว่าจะต้องทำยังไง
2: แต่ตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มมีแล้วนะอย่างซีรีส์ของ Netflix เองอย่างเช่นเรื่องอ่ะยกตัวอย่างง่ายพี่หญิงกับพี่ตู่ภพธรอย่างเงี้ย
3: เออ
2: เขาก็มีตำแหน่งโคชชิ่งที่จะมาบอกว่าทำอะไรบ้าง
3: นึกออก
2: อย่างเช่นเรื่องก่อนหน้าเนี่ยที่พี่เต๋อฉันทวิชย์เล่นกับ
3: ใคร
2: ชื่อเรื่องอะไร
3: เรื่องอะไร
2: เต๋อฉันทวิชย์เล่น
3: ใน Netflix อ๋อ
2: ใน Netflix เต๋อ
3: เรื่องอะไรวะ
2: ก้อยอรัชพร
3: เรื่องอะไรอ่ะ
2: ด็อกเตอร์ไคลแม็ก
3: อ๋อ
2: ด็อกเตอร์ไคลแม็กคือฉันพาเสียว
3: อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเรื่อง
2: เลิฟซีนโดยตรงเลย
3: เออ
2: เขาก็จะมีตำแหน่งเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วทำตามข้อตกลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือในฐานะนักแสดงอ่ะฉันก็รู้สึกว่าการได้รับการปกป้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ใช่
2: ก็ต้องหมายที่ฉันพูดป่ะแต่คือพอทางค่ายให้เหตุผลแบบเนี้ยเราก็มองว่ามันฟังขึ้นไหมมันก็เข้าใจเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอแต่เพียงในมุมฉันตัวมุมฉันคนเดียวนะฉันมองว่ามันมีทางเลือกอื่น
3: ใช่ฉันก็รู้สึกมัน
2: อีกอะ
3: เออก็ต้องปกป้องนักแสดงด้วยแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นที่เกาหลีเคยอ่านข่าวเจออ่ะเขาจะมีกฎเลยอ่ะบอกว่าถ้านักแสดงเยาวชน
2: อ
3: ่ะที่เป็นเด็กอ่ะแบบอายุเนี่ยแบบ17อะไรอย่างเงี้ยฉากเลิฟซีนเขาไม่ให้แบบจังๆอ่ะก็คือจะต้องเป็นซิมโบลิกอ่ะไปอ่ะแบบไม่ให้มีเลิฟซีนจริงจัง
2: คือพื้นฐานของละครอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มันจะต้องให้ข้อคิดกับคนดู
3: ใช่ใช่ไม่ติดเลยเรื่องบทไม่ติด
2: คือความต้องการของเขาคือเขาต้องการได้เห็นว่าเมื่อวัยรุ่นมีการตัดสินใจที่ไม่ได้ไตร่ตรองถี่ถ้วนแล้วยอม เอาเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงอายุที่มันยังไม่ถึง มันจะส่งผลอย่างไรต่อตัวชีวิตตัวละครตัวนี
3: ้
2: อย่างเงี้ยฉันเข้าใจเข้าใจป่ะแต่ในแง่ของอายุแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี้ยบางทีมันก็อาจจะต้องแบบ
3: นี่ไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้เซิร์ชของเกาหลีป่ะเออเขามีกฎงานที่เรื่องของคนนี้ไงห้ามปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะเป็นวัตถุทางเพศ
2: หรือพวกเราหูโบราณกันวะ
3: ไม่แต่ฉันรู้สึกว่าต้องโปรเทคนะอันนี้เป็นเรื่องของแบบกฎหมาย
2: อันนี้คือพยายามมองแบบใจเป็นกลางคือเราก็ไม่ได้หูโบราณนะคือก็แค่รู้สึกแบบอ่ะฟังนะ
3: ไม่ก็เธอเกาหลีอะซีรีส์อะเขาไปถึงไหนแล้วแต่เขายังมีกฎหมายอ่ะคุ้มครองเด็ก
2: ถูกไหมแก
3: เออมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก
2: ถ้าเป็นลูกฉันอ่ะ
3: ฉันไม่โอเค
2: ไม่แฮปปี้นะ
3: เออถ้าเป็นลูกฉันก็ไม่โอเคถ้าลูกฉันยังไม่20นะ
2: เหมือนกัน
3: เออถ้า20แล้วก็ต้องปล่อยเขา
2: เหมือนกัน
3: ถ้าเกิดวันนึงแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นี่มองว่าทีมงานก็ต้องเซฟน้องด้วยทุกคนคิดว่ายังไงบ้างทุกคนคิดว่ายังไงบ้างแต่นี่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีฉากมันมีฉากเลิฟซีนอะมีได้แต่ถ้าเกิดนักแสดงยังไม่20อะเรารู้สึกว่าต้องเซฟนักแสดง
2: ไม่หรอกถ้าแค่จุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่รู้สึก
3: ใช่อันนี้ถ้า
2: แต่อันเนี้ยมุมภาพอะ
3: มันดูดดื่ม
2: มันดื่ม
3: มันดูดดื่มใช่ไหม
2: มันดูดดื่มอะ
3: เออเข้าใจปะแต่ถ้าเริ่มต้นอะแล้วแค่จุ๊บอะนี่ว่าไม่มีดราม่าคนรับได
2: ้เนาะ
3: เออแต่ด้วยความที่แต่เดี๋ยวนี้บทเลิฟซีนในเมืองไทยเริ่มเหมือนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แบบหญิงชายชายหรือว่าจะเป็นหญิงชายอ่ะก็จะเริ่มแบบเหมือนต่างประเทศมากขึ้น
2: แรงอยู่เหรอ
3: แรงอยู่เนี่ยจากคลิปอะแรงอยู่ในความรู้สึกมันมีซิมโบลิกอะไรหลายๆอย่างที่แบบแทนฉากนี้ได้อ่ะ
2: จริง
3: แต่ถ้าเริ่มต้นอะโอเคเริ่มต้นในการแบบอินโทรดักชั่นอะโดยการแบบเริ่มจูบกันนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วก็คือแบบมันมีซิมโบลิกของการมุมภาพอ่ะให้คิดว่าหลังจากเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนก็เก็ทแล้ว
2: แต่ที่มันเยอะขนาดนี้เพราะมันออนไลน์ไงเธออ
3: ใช่แต่ก
2: ็แต่จะออนไลน์หรือทีวีก็ต้องเซฟนักแสดง
3: เพราะว่ายังไม่20ที่จีนเขาก็ไม่ให้นะ
2: จีนก็ไม่ได้เลย
3: เกาหลีใต้ถ้าเกิดนักแสดงเด็กอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให
2: ้
3: เกาหลีใต้ขนาดผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยมีเลิฟซีนดูดดื่มเลยเธอสังเกตดิน้อยมากยกเว้นที่แบบในแบบ Netflix หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เมืองนอกเขามีกฎหมายอายุไม่ถึงบรรลุนิติภาวะเราห้ามแสดงอะไรอย่างงี้ป่ะม
3: ี
2: ป
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีเพราะว่ามันก็ต้องมีบทเด็กแต่ว่าเขาจะมีกฎหมายว่าให้คุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะ
2: ม
3: ันจะมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนประมาณนี้เรื่องของเวลาทำงานด้วยคือถ้าเกิดเป็นแบบในมุมของอย่างเกาหลีใต้ที่แบบเขาเน้นแบบซีรีส์ส่งออกต่างประเทศอ่ะ1ชั่วโมงการทำงานของเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็แบบภาพวาบวิวการแต่งตัวของเยาวชนเดี๋ยวนี้ไอดอลก็เขาก็ไม่ให้แต่งตัวแบบโป๊ะนึกออกป่ะแล้วก็แบบต่อมาเรื่องของซีนเลิฟซีนของเยาวชนวัยแบบที่ยังเป็นเยาวชนอยู่อ่ะเขาก็ไม่ให้มีเธอสังเกตสิอ่ะของเกาหลีอ่ะพวกเ
2: ราใช่
3: ซีรีส์เด็กวัยรุ่นตามโรงเรียน
2: เขาก็จะไม่มาขยี้เรื่องนี้เลย
3: ใช่จะไปขยี้เรื่องโดนบูลลี
2: ่ถูก
3: นึกออกป่ะ
2: ถูก
3: แต่มีนะมีฉากเลิฟซีนแค่อินโทรดักชันอาจจะเป็นเรื่องของแบบถอดแต่ก็ยังแค่แบบปลดกระดุมแล้วก็เริ่มอินโทรดักชันแล้วก็ตัดไปคนเข้าใจละว่าเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นนึกออกป่ะ
2: อ
3: ่
2: ะซึ่งพูดก็พูดนะ
3: เออ
2: ใส่ชุดนักเรียนแล้วปลดกระดุมอ่ะฉันว่าแรงนะ
3: แรง
2: แกเข้าใจที่ฉันพูดไหม
3: แต่คน
2: ไม่ใช่แล้วก็ตัดผ้าไปไม่เห็นอะไรเลยนะ
3: ใช่
2: ยังไม่เห็นแม้แต่เนื้อหนังบางสาด้วยซ้ำแต่เห็นฉากว่ากำลังปลดกระดุมอะไรเงี้ย
3: ก็เก็ตละคนเก็ตแล้วแล้ว
2: ก็เห็นละว่าวัยรุ่นคู่นี้พุ่งพลาด
3: ประมาณนี้เนี่ยถ้าเกาหลีเขาจะทำแบบนี
2: ้เ
3: ปิดกระดุมแต่ยังมีเสื้อชั้นในแบบอยู่เลยนะเป็นเสื้อนึกออกป่ะ
2: เข้าใจฉันเข้าใจพอยเธอ
3: เนี่ยก็เก็ตแล
2: ้วเวลาคอมเมนต์ก็เก่งใช่แต่ให้ไปทำจริงทำได้
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้หรอกไม่แต่เราก็คิดในมุมเราไงเราก็คิดในมุมเราเรียนการแสดงมาไงเข้าใจป่ะ
3: เนี่ยมันทำได้หลายอย่างนึกออกป่ะ
2: นะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วการคืออ๋องก็มองว่ามันก็ควรต้องช่วยกันเรื่องแบบนี้พอน้องเองก็ยัง เราติดแค่น้องยังเด็กแค่นั้น
3: ใช่ก็คือถ้านักแสดงทั้งสองคนอะอายุเกิน20อ่ะก็อีกเรื่องนึงนะ
2: ใช
3: ่คอมเมนต์ก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้
2: ถูกต้องนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันจำเป็นต้องขออนุญาตอวยยศ
3: ค่ะ
2: พระองค์หญิง
3: ค่ะ
2: พระพุทธเจ้าค่ะแบรนด์เอสเป็นผู้ออกแบบชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยลุยศึกอาเอเชียนเกม2026เธอ
3: ฉันอยากได้หมวกมาก
2: ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ
3: พระองค์หญิงสมเถ
2: ิดขอสายบัวเลย
3: สมเถิด
2: เป็นทีม
3: รถมากรถ
2: ตรงพับปังมากพุทธเจ้าค
3: ่ะคือต้องบอกว่าเราอะเคยพูดเกี่ยวกับชุดนักกีฬาในแต่ละครั้งน่ะมานานมากแล้วก็จำได้ว่าครั้งที่คนด่าทั้งประเทศอ่ะคือโอลิมปิก
2: ก็ใช่ไงล่ะ
3: ด่าจนไอ้เสื้อเขาต้องใช้ชุดวอร์มอ่ะจำได้ไหม
2: จำได้ไหมชุดสีฟ้าในตำนาน
3: ชุดอบต.ชุดอบต.แล้วก็คือโคร่งเสียไม่เข้ารูปเลย
2: ใช
3: ่เออแล้วก็ทำให้แบบตอนนั้นคนด่าเยอะมากจนทำให้จำได้ว่าโอลิมปิกตอนเดินเข้าสนามอ่ะนักกีฬาก็เลยใส่ชุดวอร์มแทนแต่พอใส่ชุดวอร์มก็เก๋เลยนะ
2: ก็เก
3: ๋เก๋เลย
2: ใช่
3: เออ
2: แต่ตอนนี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับชุดกีฬาทัพนักกีฬาไทยซึ่งเอาจริงๆล็อตนี้นะของเอเชียนเกมนะชุดที่เป็นชุดกีฬาชุดวอร์มอ่ะก็สวยมาก
3: ก็สวยใช่
2: แล้วชุดพิธีการที่เดินเข้าสนามในขบวนพาเหรดอ่ะ
3: ดีจังเลยอ่ะ
2: พระองค์หญิงแบรนด์สิริวัณณวริก็ดีมาก
3: ทำได้ดีมากค่ะ
2: โทษมีทั้งหมวก
3: ฉันอยากได้หมวกอ่ะเขามีขายไหม
2: แล้วก็สูตรเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากหมู่บ้านต้นแบบในดอนกอย
3: ที่จังหวัดสกลนคร
2: ใช่แล้วก็ตัดออกมาแล้วรองเท้า
3: ดีมากรองเท้าก็ดี
2: แล้วหมวกข้างหน้าเป็นหมวกแก๊ปแต่ข้างหลังเป็นเหมือนผ้าโพก
3: ฉันอยากได้หมวกที่สุดอยากให้แบรนด์สิริวัณณวรีทำขายจะซื้อจริงๆอยาก
2: แล้วพิมพ์ว่าไทยแลนด์นะบนหมวกนะแต่ตรงตัวไอจุดตัวไอเป็นหัวใจ
3: ดีเทลอ่ะ
2: น่ารักจังเลยใช่หัวใจไหมเธอ
3: ใช่หัวใจดีเทลดีเนาะ
2: แล้วเสื้อเชิ้ตอ่ะ
3: เสื้อปกแบบปกแหลมอ่ะ
2: เสื้อเชิ้ตปกแหลมแล้วตรงบริเวณอกที่มีฟิลเหมือนเป็นสกั๊กมาอีกทีอ่ะพิมพ์ลายเป็นทอเหมือนแบบ
3: ใช่
2: ทอจักสานนะเธอเห็นไหมเธอเห็นลายข้างหลังไหมเหมือนจักสานแล้วด้านหน้าเป็นภาพแบบวัดเจดีย
3: ์ปรางวัดอรุณพระปรางวัดอรุณแล้วก็รวมถึงเขาไปแข่งกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
2: ใช่
3: เขาก็จะมีเหมือน
2: พระราชวังพระราชวังญี่ปุ่นด้วยอยู่ในเสื้อ
3: เป็นแบบถึงแบบเอ้ยการเชื่อมโยงวันนี้เราไปที่ญี่ปุ่นนะหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เธอดูดินักกีฬาทุกคนใส่อ่ะแล้วดูดีหมดเลย
3: ดูดีหมดเลย
2: แล้วกางเกงขามานิด
3: ๆลองกับรองเท้าเข้ากันได้ดีอ่ะแล้วขามาแล้วมีผ่าได้นะ
2: ขาผ่า
3: เ
2: ธอ
3: จะได้แบบเดินสะดวกขึ้นหรืออะไรเงี้ยมีความเก๋อ่ะเห็นป่ะ
2: น้องนักกีฬาเทควันโดผู้ชายชื่ออะไรสูงสูงอยู่ใช่ไหมอยู่หล่อมาก
3: ใครใส่ก็สวยหล่อ
2: น้องเทนนิสก็เก๋มาก
3: ใช่
2: พี่วิวหล่อเลยพี่วิวหล่ออยู่แล้วไง
3: หล่ออยู่แล้วอ่ะจริงแต่ทุกคนใส่ออกมาดูดีหมดเลยดูเด้แล้วมีคนเอาไปเทียบอ่ะบอกว่าเมื่อเทนนิสอ่ะเทนนิสเมื่อปีชุดใส่ชุดอบต.
2: อ่ะสงสาร
3: กับครั้งเนี้ยมีความสวยหวานสวยหวานกับสวยเท
2: ่แล้วน้องนี่ชื่ออะไรนะน้องคนเนี้ย
3: ปอป่ะ
2: ปอป
3: อปอ
2: สงสารปอปอที่ภาพปอปอถูกนำมาแชร์ซ้ำเยอะมากกับตอนเนี้ยปอปอตายแล้วตายแล้ว
3: เนี่ยดูสิ
2: เธอเปิดรูปชุดของ Grand Sport หน่อยที่ล็อตเนี้ยล็อตล่าสุดของกันน่ะแบรนด์วิชชาราวิชทำ
3: อ๋อเหรอคือ Grand Sport ก็ไปคอลแลบกับดีไซเนอร์ไทย
2: กับวิชชาราวิช
3: อ๋อครั้งนี้ล็อตน่ะเนี่ยถึงแบบวงการแฟชั่นไทยล็อตนะตอนเนี้ย
2: ใช่
0: เป
2: ็
0: นช
2: ุ
0: ดวอร
2: ์
0: ม
2: เป็นชุดวอร์ม Grand Sportใช่ไหมยี่ห้อแกรนด์สปอร์ตป้าพี่กวงนี่
3: ก็ดูแบบไม่ใช่อันนี้ของปีที
2: ่
3: แล
2: ้
3: ว
2: อันนี้ซีเกมเอาเอเชียนเกม
3: เสิร์ชว่าชุดกีฬาชุดวอร์มแล้วก็เอเชียนเกม
2: เอเชียนเกม2026
3: นี่ไง
2: นี่สีครีมนี่แหละ
3: สีครีม
2: อืม

0: ไม่ใช่ปีที่แล้วอันนี้ของปีที่แล้วเออฉันจำได้เพราะฉันชอบแจ็คเก็ตเขา
1: เ
0: ออต้อง2026อันนี้แหละ2026แต่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด
1: เขามีเดินแฟชั่นโชว์ไปแล้วนะ
0: เอาหรอ
1: ใช่
0: แต่ภาพโปรโมทยังไม่มา
1: อืม
0: มาแล้วหรออาหารให้หน่อยสิ
1: มาแล้วมาแล้วคน
0: เซิร์ชไม่เอาแบบชุดพิธีการต้องเซิร์ชใหม่เลยว่าแบบชุดวอร์มชุดวอร์มนักกีฬาเออตัดคำว่าพิธีการออก
1: เออ
0: นี่เออนี่งานมีแล
1: ้
0: ว
1: เนี่ยเขาเดินแบบไปแล้วชุดนักกีฬาชุดอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: อ
1: ื
0: มอ๋อทุกกีฬาเนาะเปิดเดินแบบแล้ว
1: ใช่นี่งานนี่ไงเธอดูมุมนี้นี่
0: ทีมที่เขียนทีมชาติไทยเห็น
1: ไ
0: หม
1: เอออันเนี้ยนี่สวยเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อมีน้องที่เป็นชื่ออะไรนะน้องสกายอะ
1: น้องสกายลูกไม่เก
0: ๋ตัวสูงมากจะชอบชุดสีนี
1: ้ชุดสีครีมมาสวยมาก
0: เออสีครีมสวยโอ้สวยหมดเลย
1: สวยหมดเลยอยากใส่อะ
0: อุ้ยเธอกระเป๋าดีด้วยนะ
1: ใช่สิ
0: กระเป๋าก็เลิศวิชราวิช
1: วิชราวิช
0: อ
1: โอ้ยรถเสื้อไม่แพงด้วยนะ
0: เออมีขายแล้วนี
1: ่มีขายแล้วซื้อดีกว่าต้องซื้อกลับไปละ
0: เออซื้อเก็บชุดวอร์มอ่ะ
1: มันเลิศ
0: ราคา
1: หนาขา
0: ราคาไม่แรงด้วย
1: เอาล่ะนี่คือสิ่งที่บอกได้เลยว่าทำดีก็ทำได้
0: ใช่ทำดีก็ทำได้ถูกต้องค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเราขออวยยศแล้วกันทั้งชุดนักกีฬาแล้วก็ชุดพิธีการนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
4: อาละจ้ามาลุยกันต่อนะจ้าแฉข่าวเช้าจ้าเธออีกหนึ่งพลังที่เราต้องช่วยกันนะ
5: อะไรจ้า
4: น้องเนเน
5: ่โอ้ใช่
4: น้องเนเน่กับการประกวดอเมริกาสกอตชาเลนจ์ซีซั่นที่21นั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยได้เข้าไปสู่รอบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์ของเวทีนี้แล้วนะครับ
5: ให้กำลังใจด้วยกับน้องเนเน่นะคะ
4: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยพลังไทยกระหึ่มนิวยอร์กนะพาน้องเนเน่ขึ้นบิลบอร์ดจอใจกลางไทม์สแคว
5: ร์เธอรู้ป่ะจอไทม์สแควร
4: ์
5: บริษัทคนไทยนะ
4: ถามจริง
5: เออที่เขาบริหารจัดการโฆษณา
4: ขอเขาตรงๆได้ไหม
5: ว่า
4: เดี๋ยวพูดบาร์เธอให้ในแชร์ แต่ช่วยเอาภาพแก๊งหอยกระป๋องไปขึ้นหน่อย
5: บริษัทไทยนะ

0: ริษัทคนไทย
1: ได้ไหม
0: นี่ไงของอันนี้ไงเธอ
1: แลนเออ
0: นี่ไงนี่
1: อ่ะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: เขาดังเขาดังเขาก็แบบไปบริหารจัดการสื่อตรงตึกทาวน์สแควร์ตรงนี้พื้นที่โฆษณา
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: นี่ไงล่ะนะครับก็ต้องช่วยเชียร์น้องเนเน่กันนะครับ
0: ยินดีกับเนเน่ด้วยยอมรับว่าน้องเก่งจริง
1: ๆใช
0: ่เออนี
1: ่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีดราม่าเรื่องนึงนะของน้องเนเน่นะ
0: ยังไง
1: คือมันกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เชียร์เนเน่ได้จริงแต่อย่าเชียร์เนเน่แบบที่เอาเนเน่ไปกดทับความสามารถคนอื่นสิ
0: เพราะว่าบางคนชอบเปรียบเทียบ
1: เธอเข้าใจไห
0: ม
1: ตอนนี้มันมีกระแสลามไปถึงว่าแฟนคลับบางส่วนเข้าไปขอแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น
0: อ๋อคนไทยเหรอไป
1: ไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่า
0: ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควร
1: แล้วก็ไปกดเขาความสามารถแบบนี้สู้นี่ไม่ได้หรอก
0: ไม่เอาอี
1: ไม่ได้ไม่เอาแ
0: ต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกัน
1: ทุกคนฟังนะเรารักของเราเราก็เชียร์คนของเราแต่เราจะไม่ด้อยค่าคนอื่นนะทุกคน
0: แล้วศิลปินจะเสีย
1: ใช่
0: ถ้าเรารักน้องอ่ะอย่าไปแบบอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่น
1: ถูก
0: อ๋อมีการเปรียบเทียบ
1: ชาวเน็ตกระแสดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นหลายคลิปนะครับตั้งแต่นักมายากลคลิปการแสดงประสานเสียงไปจนถึงคลิปของผู้แข่งขันวัยเด็กทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าการเฉียดศิลปินที่ชื่นชอบเนี่ยไม่ควรล้ำเส้นไปลดคุณค่าหรือเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยควรให้ค่ากับทุกๆคนแหละเพราะว่าคืออเมริกาก็อตแทเลนต์เนี่ยมันคือการโชว์ความสามารถถูกปะทุกรูปแบบดังนั้นน่ะแต่ละศาสตร์การแสดงหรือรูปแบบโชว์แต่ละโชว์อ่ะมันก็มีคุณค่าในตัวของมัน
0: ใช่
1: แล้วมันเป็นการแข่งขันที่โอเคจัดก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันโหวตปะ
0: โหวต
1: ถูกไหมล่ะ
0: โหวต
1: มันคือรายการป๊อปปูล่าโหวตอ่ะทุกคน มันคือรายการถูกใจคนอเมริกา
0: ใช่ใช่โหวต
1: ถูกเปล่า
0: อเมริกาก็ทาเลนต์โหวตเหมือนตอนไทยเราก็โหวตปะ
1: ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ก็โหวต
0: เนี่ยโหวต10ช่องทางเนี่ยแล้วก็รวมไม่เกิน30โหวตต่อผู้เข้าแข่งขัน1คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกว่าโหวตผ่านช่องทางไหน
1: นั่นหมายความว่าพอเป็นป๊อปปูล่าโหวตอะ
0: ความชื่นชอบของคน
1: ร
0: วมมาก
1: ถูกต้อง
0: อ
1: เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ชอบอะ
0: จริงเพราะความชอบแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกไหมล่ะดังนั้นน่ะทุกโชว์มันมีคุณค่าในตัวของมันเองครับเราจะไม่ไปน้อยค่าโชว์ของใครคนใดคนหนึ่งกันนะ
0: ใช่แต่น้องอายอมรับน้องเก่งจริงน้องเก่งจริง
1: ๆเน่เก่งมาก
0: เก่งมากนี่แหละความพยายามเนาะแล้วพรสวรรค์ด้วย
1: ตอนที่เขามาร้องเพลงซอมบี้อะซอมบี้อะซอมบี้ดีมากอะแต่เขาไม่ได้ร้องแบบนี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของดีเจอ๋อมะลิซอมบี้โอ้ยเป็นเวอร์ชั่นของอ่องอ่องมะลินี่ไงหอยกระป๋องเอาขึ้นแยกอโศกก็พอครับ
0: อ๋อต้องไม่ได้ของเราต้องไทม์สแควร์เท่านั้นหอยกระป๋องต้องโปรโมทให้คนเมกางงเลยว่าคืออะไร What's that อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วตามมาด้วยอีอยู่เข้าใจไหมเราเป็นภาพใส่วันที่เราแต่งสบายอ่ะวันที่เราแต่งนุ่งสบายใส่ยีนมาใส่และจัดรายการกัน
0: เราโพสขึ้นตึก
1: ทามสแควร์เรา โพสขึ้นทามสแควร์มันลดจะตาย
0: ลอด
1: นะคะ
0: อ่ะป่ะ
1: นายณภัทรบ้างดีกว่า
0: เธอข้างรักนะข้างรัก
1: ข้างรักนะจ๊ะ
0: นายณภัทรนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ข้างรักมากเพราะว่าอะไรเขาประกาศสถานะหัวใจแล้วsold out
1: เฮ้ย
0: ผม sold out อย่างงี
1: ้ sold out เลยหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยรถตา
0: แล้วสังเกตช่วงนี้ก็จะโพสต์ภาพแบบว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี
1: ่
0: เข้าใจหรือยัง
1: ล่าสุดครับ Instagram แทบแตกเลยเพราะว่านายณภัทรเขาปล่อยภาพเด็ดมา
0: ยังไง
1: คุณอดาน
0: ี่ไง
1: เป็นภาพนั่งในรถแล้วมีช่อดอกไม
0: ้เวลาขับรถใส่ถุงมือนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นรถสปอร์ตไง
1: เป็นรถสปอร์ต
0: เออช่อดอกไม้แล้วก็รอยยิ้มนะคะก็คนก็บอกอุ๊ยข้างรัก
1: แล้วคนทำไงรู้ไหมแคปซูมแคปซูมไปที่แว่น
0: ว่าใครถ่ายรูปให
1: ้มันมีการสะท้อนของเงาแว่นหรือเปล่า
0: ค่ะถูกต้องเราต้องดูตรงนี้นักสืบโซเชียลเริ่มทำงานแล้ว
1: เข้าใจเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: อืมยินดีกับนายด้วยนะน้องนายน่ารักอืม
1: เมาเรื่องนี้ดีกว่าดารา
0: เรื่องอะไรเธอเรื่องอะไร
1: เพจดังเมาสนั่นดาราสาวย่องเงียบปรึกษาทนาย
0: เธอ
1: ทำไม
0: ฉันน่ะอยากรู้ว่าใคร
1: เรื่องคืออย่างนี
0: ้ฉันอยากรู
1: ้มาดามเมาครับเพจมาดามเมาโพสต์มึงนอนยังได้ยินว่าดาราสาวคนหนึ่งย่องเงียบไปปรึกษาทนายดังไม่รู้จะเรื่องร้องฟุ้งลายอยู่หลัวของชีหรือเปล่าใดๆคือกูแอบช็อกไม่คิดว่าจะเป็นคู่นี้เพราะเป็นครอบครัวน่ารักดูเพอร์เฟกต์มากถ้าเลิกกันนี่สะเทือนวงการแน่ค่ะ
0: ก็เลยงงไงว่าคู่ไหนเอาอีกแล้ว
1: ร้องฟุ้งลายอยู่อ่ะแก
0: เธอว่าคู่อักษรย่อกันไหมอันเนี้ย
1: หินนะไม่คิดว่าจะเป็นคู่นี้เพราะเป็นครอบครัวน่ารักดูเพอร์เฟกต์มาก
0: แต่ฝ่ายหญิงอ่ะปรึกษาทนาย
1: ปรึกษาทลายนุย
0: ไม่ต้องภาษาลูกก็ได
1: ้ขอโทษค่ะฝ่ายหญิงไปปรึกษาทลายนุยว่าจะลองฟุ้งลาอยู่หลัวผูไงล่ะแต่รอบคู่บลัวคูลีนูล่านูรักลุกนะเวลาหลอกอุกหรือสูเนี่ยลานูรักสุขมากก็ต้องเป็นรอบคู่บลัวคูที่แบบ
0: ภาพลักษณ์คือรักครอบครัวเขาบอกภาพลักษณ์อะภาพลักษณ์เป็นผู้ที่รักครอบครัวเป็นครอบครัวสุขสันต
1: ์ใครอะ
0: ตั้งนาเดคายอยากรู้ครอบครัวสุขสันต์นะเธอ
1: มันน่าจะเกี่ยวกับข่าวก่อนหน้านี้ไหมดาดาว่ากับเขาครอบครัวสุขสันต์มีมือที่3
0: ไม่ใช่
1: ไม่น่าเกี่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าเกี่ยว
1: ไม่น่าเอาข่าวมาโยงกันได้เน
0: า
1: ะ
0: เอออันนั้นน่ะเขาเคลียร์กันแล้วไง
1: ก็จริง
0: เขาเคลียร์กันแล้ว
1: ก็จริง
0: เขาก็ยังอยู่ด้วยกัน
1: ก็จริง
0: เขาแบบตัดสินใจให้อภัยซึ่งกันและกัน
1: ฉันให้อภัยเธอให้อภัยฉัน
0: ยาสักทีเริ่มต้นกันใหม
1: ่ยา
0: แต่อันเนี้ย
1: ใครอ่ะ
0: คู่ใหม่เธอเขาบอกคู่ใหม่แล้วก็คีย์เวิร์ดน่ะให้แค่ว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์แต่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเลยนะผู้ชายก็ดาราถูกไหมเธอว่ายังไงอะคำใบ้เธอว่าผู้ชายก็ดาราไหมหรือว่าผู้หญิงอะเป็นดาราแล้วผู้ชายนอกวงการ
1: ไม่คิดว่าจะเป็นคู่นี้เพราะเป็นครอบครัวน่ารักดูเพอร์เฟกต์คำว่าคู่นี้เนี่ยมันดูควรจะต้องเป็นคนในวงการทั้งคู่เปล่า
0: แต่เขียนว่าดาราสาวแต่ว่ามันตีความได้สองแบบนะคือผู้ชายอะอาจจะเป็นแบบคนนอกวงการแต่เป็นคู่ที่เปิดเผยแบบอาจจะเป็นภาพหวานอยู่ตลอดเวลาผู้ชายอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงก็ได้
1: ไหนขออ่านคอมเมนต์ให้มาดามเมาหน่อยอุ๊ย
0: ใครวะใครอ่ะเอ้ยแล้วมาดามเมามาตอบด้วยติดตามกันจ้าถ้าเป็นจริงคนบอกว่าในคอมเมนต์นะถ้าเป็นจริงอายุมากโขนะ
1: หรอ
0: เป็นรุ่นพวกเราปะอายุประมาณแบบ40อัพไหม
1: แต่ไม่น่าใช่คู่นี้ไม่น่าใช่คู่นี
0: ้ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่
0: ไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่ตัดไปเลยเพราะว่าเขาไปไหนมาไหนยังโอเคกันอยู่คู่ที่มีลูกสาว2คน
1: ไอ้อย่าพูด
0: ไม่ใช่ฉันว่าไม่ใช่
1: ฉันก็ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่ฉันเพิ่งเจอเขา
1: เขาเพิ่งออกงานด้วยกันไปเองครอบครัวนั้นน่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขายังแฮปปี้กันอยู่ใช่ใช่คนที่มดดำสัมภาษณ์ในรายการป่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่หรอก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ 1ใน2คู่นั้นแหละคือคู่ไหนวะอ่านคอมเมนต์อยู่นะทุกคน1ใน2คู่นั้นคู่ไหนอ่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะ
0: เดี๋ยวรอเขาบอกว่าร
1: อ
0: เปิดวาร์ป
1: รอเพจเปิดประวัติแล้วกันเพราะบางทีอ่ะคนไหนที่กำลังมีประเด็นอ่ะแล้วมีการแบบ
0: เปิดประวัติ ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น
1: ส่วนใหญ่จะใช่เลย
0: เปิดประวัติเข้าวงการบันเทิงมาได้ย
1: ัง
0: ไง
1: ใช่นะคะอ่ะเบรกแป๊บนึงค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
6: แกชอบกินส้มตำไหม
7: ชอบมาก
6: อ๋อเหมือนกันเลยอ่ะ
7: ชอบกินส้มตำมากแล้วส้มตำอ่ะถ้าเกิดใส่ปลาแซลมอนฉันจะยิ่งชอบมาก
6: แกฉันสามารถกินส้มตำได้อ่ะเป็นสัปดาห์ติดกัน
7: อ
6: ่ะ
7: อ่ะอันนี้ฉันก็ทำได้แต่เวลา
6: อร่อยเนาะ
7: เออแล้วก็แบบตำข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ย
6: อ๋อ
7: ได้หมดเลย
6: จริงตำหลวงพระบางตำข้าวโพด
7: ได้หมด
6: ตำไทยไข่เค็ม
7: อุ้ยตายแล้วพูดแล้วอยากกิน
6: ตำมั่วตำซั่ว
7: ตำซั่วอร่อยมากตำซั่วอร่อยมากยังไงอ่ะ
6: ล่าสุดเธออยากให้เธอไปตามหาร้านนี้กินจังเลยอ่ะมันมีไวรัลร้านส้มตำร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำจำโลเคชั่นไม่ได้
7: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยหร
6: อนะครับ TikTok ครับกำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่นักกินส้มตำเลยเพราะว่าโพสต์นี้เนี่ยมาจากคุณสมชัยหรือว่าเฮียป่องหนึ่งในนักแสดงจากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์โพสต์ภาพร้านส้มตำในโลเคชั่นที่ต้องบอกว่านอกจากจะจำโลเคชั่นไม่ได้แล้วคือไม่ควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ด้วยค่ะเช่นกลางทุ่งนาที่มีน้ำท่วม
7: จะไปกินยังไงอ่ะลูกค้าจะเข้าไปยังไง
6: เข้าไ
7: ป
6: ยัง
7: ลูกค้าจะเข้าไปยังไงคะ
6: นี
7: ่แล้วก็แบบอยู่บนหลังคาด้วย
6: อยู่บนหลังคาบ้านบ้าง
7: สงสารเนาะเวลา
6: เออ
7: นี่มีแกร็บมารับด้วยนะ
6: ใช่
7: มีแบบว่าไรเดอร์พี่ไรเดอร์มารับด้วย
6: ใต้สะพานบ้าง
7: อยู่หน้าเมน
6: อยู่หน้าเมนแล้วขายตกกลางคืน นี่ล่าสุดไปเปิดขายในห้องนอนถามสักคำว่าใครจะเข้าไปซื้อ
7: ไรเดอร์มันมานั่งรอบนเตียงได้เลย
6: ไรเดอร์นั่งรอบนเตียงเลย
7: แกเขาก็ใจทำคอนเทนต์เนาะ
6: ถูกต้อง
7: อ๋อนี่น้ำท่วมถึงอกแล้วก็ยัง
6: ใช่น้ำท่วมอยู่ปิ้งไก่อยู่ปิ้งไก่นี่ไงล่ะ
7: เป็นคนรักในการขาย
6: มันเลิศไหมล่ะ
7: มันเลิศมันเลิศตลกดี
6: ครับ
7: ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงอ่ะ
6: เป็นกระแสนะฉันคนหนึ่งที่จะไปฉันจะตามไปกิน
7: สงสารไรเดอร์เลย
6: ถ้ามันอร่อยมากๆอ่ะ
7: สงสารไรเดอร์ใครกดสั่งอ่ะ
6: ใช่ไหมล่ะ
7: เออแกไก่น่ากินว่ะแกฉันชอบกินไก่แบบนี้ไก่ที่ติดโครงอ่ะนั่นนั่งแทะอ่ะถึงแม้ว่าเนื้อไก่จะน้อยอ่ะแต่อร่อย
6: เลิศเลยล่ะ เรื่องความอร่อยยังไม่มีใครรีวิวนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงใครอยากลองก็อาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่าเฮียป่องเนี่ยเปลี่ยนโลเคชั่นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับ
7: จัดไป
6: หลายคน
7: บางทีก็ใต้อะไรวะใต้สะพานหรอ
6: ใช่มีคนก็ไปพิมพ์ไงหายากหรอเปล่าหาไม่เจอไปเลยชอบมาก
7: เปิดร้านมานี่ต้องเปลี่ยนโลเคชั่นทุกวันเลยนะ
6: ถูกต้องค่ะ
7: เออ
6: นะคะ
7: ค่ะอ่ะมาไปเบรกไหมหรือว่ายังไง
6: เบรกอะไรอีกล่ะเพิ่งกลับมา
7: หรอ
6: จิตใจเธอไม่ฝักใฝ่กับการทำงานเลยนะดาดาเอ๊ะอาจจะเบรกนะคะอ่ะปิดท้ายข่าวนี้หน่อยปิดท้ายข่าวนี้หน่อย
7: ขอปิดท้ายข่าวนี้คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะเขามีการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งนี้มันจะเป็นการแข่งขันวิ่งแข่งเอาหุ่นยนต์มาวิ่งแข่งกันล่าสุดค่ะหุ่นยนต์เทียนกงอัลต้าสมูท
6: เป็นอะไรอัลต้าเฉย
7: ๆฉันตอบให้ก็เดี๋ยวนี้อัลต้าสมูทมันมาไงเทียนกงอัลต้าสมูท
6: เทียนกงอัลต้าสมูท
7: เก๋จะตาย
6: เขาชื่อเทียนกงอัลต้า
7: วิ่งฉิวทำเวลาไปได้เท่าไหร่รู้ไหม 39.70 วินาทีนะเธอ 400เมตรนะ
6: อุ๊ยตายแล
7: ้
6: วว
7: ิ่ง400เมตรในเวลาระยะเวลา 39.70 วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ในการแข่งขันในครั้งนี้ในรอบคัดเลือกนะคะแล้วก็ระหว่างการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ Humanoid หรอ Humanoid
6: Humanoid
7: ก็คือฮิวแมนนอย
6: ใช
7: ่ฮิวแมนนอยโลกนะคะ
6: ก
7: ็
6: ค
7: ือ
6: วิ่งเร็วจนฮิวแมนนอยนี่นี่คือชื่องาน
7: เฮ้ยนางวิ่งเร็วแต่ว่ามันก็จะมีหุ่นยนต์บางรุ่นนะที่วิ่งแล้วก็คือพังเลย
6: เธอฟังนะเธอฟังนะสถิติโลก400เมตรของมนุษย์อยู่ที่ 43.03 หุ่นยนต์ทำไป 39.70
7: ก็เร็วกว่ามนุษย์เฮ้ยนางวิ่งเหมือนคนจริงๆนะ
6: ใช่วิ่งเหม
7: ือ
6: นเลย
7: แล้วระบบก็คือวิ่งตามลู่วิ่งอ่ะไม่ได้แบบ
6: ไม่ออกนอกเลน
7: ไม่ออกนอกเลนของตัวเองแต่บางอันอ่ะมีวิ่งชนกันด้วย
6: อุ้ยตู้สีขาวตู้สีขาวเทียนกงเทียนกงเธอ
7: เทียนกงไวมากไวแบบไวมากลมกรดลมกรดวิ่งเลยจ้ะวิ่ง
6: โอ้ยตายตายตายตาย
7: คนเขียนโค้ดนะเก่ง
6: เออแล้วคนสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเก่ง
7: เก่งยอมรับว่าเก่งเลย
6: อ่ะก็อัปเดตการเป็นเทคโนโลยีส่งมาให้ฉันทำไม
7: ถ้าเธออ่าน
6: แต่แล้ววันนี้เธอขี้เกียจมากเลยนะฉันจับได้นะฉันอ่านไปฟังย้อนหลังเลยนะฉันคนเดียวที่อ่านข่าววันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไม่อ่านไปดู
7: พรุ่งนี้
6: ล
7: า
6: อ่ะเนี่ยเห็นไหมพี่กวงดูสิคุณผู้ฟังวันนี้อ่องอ่านข่าวอยู่คนเดียวจริงไหมคุณผู้ฟังส่งมา
7: อ่านคู่จ้ะเธอขึ้นแล้วฉันก็เสริมเข้าใจยัง
6: เธอเป็นคู่รับลูกคู่หัวเราะแค่นั้นแหละ
7: เออ
6: นะ
7: ฉันเป็น
6: ค
7: ู่จิตตีก็ได้ฉันเป็นจิตตี
6: เออ
7: ฉันไม่ใช่อะไรนะจิตตีวะ
6: ทนายจิตตีตอบแค่ใช่หรือไม่ค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic สูตรจุดเริ่มต้นสูตรจุดเริ่มต้นขออภัยขออ่านใหม่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารธนาคารต้องเดลิฟ
7: มันไส้คนดูนะจับจุดด้วยจริงวันนี้เต้นไม่ถึงด้วย
6: เห็นไหมล่ะเต้นเบาเลยไงเราเอาละเอาละไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้า
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับพกหนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้ทางการรุกปราบผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับคนร้ายไม่หวังชีวิตแต่สร้างสถานการณ์ก่อกวนย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
16: ์เลอา
17: สบู่สมุน
16: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เลอา
17: สบู่สมุน
16: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
19: ยาองค์ผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดขออภัยค่ะที่ผ่านมาเรามีปฏิบัติการในการนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษการตรวจค้นการยึดทรัพย์การปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อขบวนการที่กระทำผิดกฎหมายทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะผู้การก่อการร้ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงรวมถึงการค้าของเถื่อนเราดำเนินการอย่างเต็มที่จึงมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยร่นหรือเปลี่ยนแนวทางการทำการโดยจะยังคงต้องดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไปส่วนเรื่องการข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงไม่รู้ล่วงหน้านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการข่าวมีมาโดยตลอด แต่การกระทำที่ไม่สงบหากดูจากรูปแบบที่มีการรายงานมาก็คือไม่ได้มุ่งไปที่ชีวิตแต่เป็นการก่อกวนเป็นการส่งสัญญาณและเป็นการโต้ตอบแต่ทางการไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานส่วนเรื่องแนวทางการเจรจาเป็นขั้นตอนที่เรามีความพยายามอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าระหว่างการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าหากฝั่งของเราไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องการเจรจาไปส่วนเรื่องของการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราคู่มือสุขภาพมีคำแนะนำในการป้องกันโรคในช่วงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากจากกรมควบคุมโรคติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
6: กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากดังนี้ 1. อย่าทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังหรือน้ำท่วมให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำช่วยเหลือไม่ทันและอาจรับเชื้อจากน้ำที่มีสิ่งสกปรกทำให้ป่วยด้วยโรคตาแดงโรคพยาธิหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำกัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดเพื่อป้องกันโรคตาแดง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรสวมใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: ต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: โอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสเขาต้องแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดิน

16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยคนสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่า

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 1

0: ลับมาทวงตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะวีคได้กลับขึ้นมานะครับนี่คือกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยหลุดตำแหน่งแชมป์ไปแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับกลับมาเข้าสู่ตำแหน่งแชมป์อีกแล้วนะครับอยู่รวมๆแล้วเนี่ยในชาร์ตของเรา8สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับยินดีอีกครั้งกับกลิ่นฝนของเติ้ลเฟิร์สวันนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง11นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable มาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับทักทายกันในเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมเอาจริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาเนาะถึงแม้ว่าวันจันทร์หน้ามันจะมีติ่งวันที่31มา1วันนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เต็มที่กันหรือเปล่าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะเช้าวันจันทร์นี้ดูดีเหมือนกันนะครับดูมีแดดอ่อนๆแล้วก็เข้าไปเช็คในกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ฝนจะตกน้อยลงนะครับจากก่อนหน้านี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักแทบจะทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้อย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าลดลงเหลือประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะประมาณ 30-40ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ฝนลดลงนะดีเนาะเวลาฝนมันไม่เยอะมากกันนะครับส่วนเรื่องเพลงเรื่องเพลย์ลิสต์ของเราวันนี้ไหนๆก็เป็นเช้าวันจันทร์เนาะเราจัดเพลย์ลิสต์แบบสดใสให้คุณแล้วนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนที่ทำให้คุณสดใสเหมือนกันนะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลย
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

งเพลงเก่าของ Tattoo Color นะครับนี่คือฝากทีนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้ชูแต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้ Wonder Frame แกงส้มจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสายตาหลอกกันไม่ได้จากอิงวรันธรด้วยนะครับช่วงนี้ชวนทาสแมวคุยกันหน่อยนะครับคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยเราจะรู้กันดีเลยเนาะว่าน้องแมวเนี่ยบางทีเขาดื่มน้ำน้อยมากนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งบางทีถ้าดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้นะครับเจ้าของก็ต้องหาวิธีเนาะในการช่วยกระตุ้นให้น้องแมวเนี่ยดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นหาน้ำพุแมวมาวางไว้หรือบางบ้านเนี่ยเลือกที่จะวางชามน้ำไว้หลายๆที่ในบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแนะนำหนึ่งตัวช่วยดีๆครับถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินนะครับต้องนี่เลยอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ครับนอกจากจะเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วนะครับยังมีความหอมอร่อยถูกใจน้องแมวแน่นอนนะครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมนะครับเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำครับแล้วก็มีหลากหลายสูตรให้เลือกครับกับความอร่อยไม่ซ้ำนะครับตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวในทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์ด้วยเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมอาหารแมวมีโอดีไลท์หาซื้อได้ง่ายมากๆครับหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเว็บไซต์ครับ PCG Shop Online นะครับหรือว่าร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะครับมาเลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกิ้นด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอนะครับเมื่อกี้นี้หันไปเห็นหนึ่งข้อความอ่านแล้วก็อมยิ้มตามคุณผู้ฟังครับคุณยอดชายส่งเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของผมจะเป็นสีชมพูหน่อยๆนะครับเพราะว่าแอบชอบคนในที่ทำงานและเขาก็เหมือนจะมีใจให้เหมือนกันขอให้เคเบิลเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับรักครั้งนี้ด้วยขอเพลงนี้เลยความรักกำลังก่อตัวสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ

0: by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คืนนี้เจอกันจ็อบเจนซีนะครับในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับชวนน้องๆเจนซีมานั่งพูดคุยกันหน่อยว่าการหางานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างยากหรือเปล่าหรือว่าใครที่กำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มทำงานเริ่มต้นชีวิตในการทำงานนะครับแนะนำให้ดูช่วงนี้ของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนาะบางทีมันสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเราเองได้นะครับติดตามกันได้คืนนี้2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบีครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการไม่กดดันตัวเองลงมือทำวันละนิดทุกความพยายามจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
5: M 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
11: กินนอกส

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 4
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปนะครับในช่วงของพุทท็อปพุทเทอราปิสต์นะครับแล้วก็แน่นอนพี่ๆทั้ง3คนครบทีมเหมือนเดิมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมสัปดาห์นี้ใครที่มีเรื่องหนักใจเรื่องทุกข์ใจหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเข้ามากระทบหัวใจช่วงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะแฟนๆแมนยูอาจจะโดน20ฮัลซิตี้โทรเข้ามาปรึกษาหน่อยทำใจไม่ได้ต้องมาออฟฟิศในสัปดาห์นี้อ่ะคุณโทรเข้ามาได้นะ02658373นะครับแล้วก็เจอกันวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเรื่องต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับ1เพลงใหม่แนะนำกันในวันจันทร์นี้นะครับมาจากพี่เป้ MVL นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป้ทำคอนเทนต์คุณผู้ฟังบอกว่าแฟนๆช่วยพี่เป้แต่งเพลงหน่อยนะครับก็ส่งหลากหลายประเด็นเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งประเด็นที่คนแชร์กันเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของมุมมองความรักที่มันธรรมดาเรียบง่ายคุณผู้ฟังครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องราวธรรมดาไม่หวือหวาไม่ฉูดฉาดเหมือนกับน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจเติมเต็มให้มันมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับพี่เป้ก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยมาพัฒนาต่อเป็นเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าน้ำเปล่าครับจากพี่เป้ MVL สะท้อนถึงความรักที่ธรรมดาแต่ว่ามันขาดไม่ได้

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: 10โมงกับอีก51นาทีนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้1เพลงที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามา Dangerous จาก Gemini นะครับแล้วก็เมื่อกี้เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเธอของคริสปิรวัตรแล้วก็ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของพี่ลุลานะครับชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินคุณผู้ฟังร่วมไปถึงส่งกันบ้านเมนูข้าวเที่ยงมาด้วยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงถกสถานการณ์ชายแดนใต้ขณะที่สิงหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยความมั่นคงหารือหลังเหตุป่วนชายแดนใต้ขณะศรีหศักดิ์รับการข่าวรู้ล่วงหน้าแต่คาดการไม่ดีพอขอไม่ด่วนสรุปเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์การดำเนินการในขั้นต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงแม้การข่าวจะทราบล่วงหน้าแต่ก็มีการปฏิบัติการให้เกิดขึ้นได้จึงจะต้องดูว่าการดำเนินการจะทำอย่างไรให้ทันท่วงทีโดยเราจะประเมินเหตุการณ์ว่าผู้ก่อเหตุคือใครและเตรียมความพร้อมของรัฐบาลว่าบกพร่องในส่วนไหนหรือไม่ซึ่งต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นส่วนแม้รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้า51จุดนั้นนายศิริศักดิ์ยอมรับว่าแม้จะรู้แต่จะปฏิบัติเมื่อใดก็จะคาดการได้ไม่ดีพอแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างไรก็ตามเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของข่าวและความพร้อมที่จะสกัดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเพราะจะกระทบกับประชาชนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีขอไม่ด่วนสรุปว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สวท.สุไหงโกลกนิวส์กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าการเดินรถไฟพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องปรับแผนหลายขบวนโดยเฉพาะขบวนที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหลังเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดวานนี้ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเดินรถผ่านจุดดังกล่าวได้ตามปกติโดยก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดทางช่วงมะรือโบตันยงมัดเป็นการชั่วคราวโดยต้องรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าตรวจความเสียหายและซ่อมกู้สภาพทางทั้งนี้รายงานเบื้องต้นจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้ระบุว่ารถไฟหลายขบวนยังให้มีการจอดรอพักสถานียะลาเพื่อรอเปิดเส้นทางและคำสั่งเพิ่มเติมดังนั้นประชาชนที่มีแผนเดินทางด้วยรถไฟในวันที่24สิงหาคมนี้โดยเฉพาะเส้นทางยะลาตันยงมัดสุไหงโกลกจึงควรตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนออกเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย1690ตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดทีมแพทย์เดินเท้าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและพลเสนารักษ์ลงพื้นที่บ้านท่าลี่และบ้านสวนตาล่างอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยทีมแพทย์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบยาป้องกันโรคฉี่หนูและยาสามัญประจำบ้านรวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่เคียงข้างและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
7: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: งานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ช่วงนี้ได้ยินชื่อโบกี้และออนบอยนะครับก็เลยเปิด2เพลงโบกี้ต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อกี้นี้มีนาฬิกาทรายจากโบกี้และออนแล้วก็คาตาครับนูนิวแล้วก็ชวนโบกี้และออนมาฟีเจอริงด้วยนะครับ 11:17 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับเดี๋ยวลองไล่อ่านเมนูกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับคุณมายเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ขอเสนอเป็นบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำเพิ่มลูกชิ้นกุ้งเยาวราชแล้วก็มีเกี๊ยวเหลืองกรอบๆด้วยนะครับทานให้อร่อยนะครับส่วนคุณเพชรครับบอกว่าวันนี้ง่ายๆเป็นกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับมีหนึ่งเรื่องมาชวนคุณผู้ฟังคุยแล้วก็เตือนกันหน่อยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนเป็นแล้วก็คนติดเยอะมากๆนะครับก็คือโควิด-19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่คุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาใน Facebook เนี่ยเพื่อนก็เป็นกันเยอะเลยนะครับรวมไปถึงกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ประกาศออกมาว่าโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด-19 เนี่ยยังคงเป็นโรคติดต่อขอไปครับเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองรวมไปถึงสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับถ้าเริ่มไม่สบายหรือว่าเริ่มเป็นหวัดเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยไว้หรือว่าถ้าไปตรวจแล้วมันเป็นโควิดหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็หยุดงานนะจะได้ไม่กระจายเชื้อกันเนาะ

0: แต่เพลงเข้มๆทั้งนั้นเลยนะครับรถของเล่นจากเสือโคร่งครับเจ็บจนพอพี่แว่นใหญ่นะครับแล้วก็เจ็บให้พังจากวงเคลียร์นะครับเพลงว่าเข้มแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้เข้มเหมือนกันนะครับเข้มข้นมากๆครับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับเดินหน้าเข้าสู่จุดที่ต้องบอกว่าทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กเองเนี่ยเผชิญกับการแข่งขันและความคาดหวังที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อพาตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปให้ถึงคำว่าที่1ครับขณะที่แรงกดดันเรื่องราวเบื้องหลังแต่ละครอบครัวเนี่ยค่อยๆถูกเปิดเผยมากขึ้นนะครับ EP 7วันนี้ครับในการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมใครนะครับทั้งเกมของเราผู้ปกครองและก็เส้นทางของเด็กๆที่มีโค้ชคิมครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กๆมากขึ้นนะครับท่ามกลางคำถามว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนที่ไปถึงเส้นชัยก่อนนะครับติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 7คืนนี้ทางช่องวัน31นะครับหรือว่ารับชมย้อนหลังแบบต่อเนื่องผ่านแอป 1D แล้วก็สมัครสมาชิก 1D Premium ครับรับชมย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับเพราะเกมนี้ไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องเรียนแต่ทุกคนกำลังแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่คำว่าที่1ในแบบของตัวเองครับ
1: ไม่ต

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: สวัสดีต้อนรับแม็กนัทนะครับจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นะฮะติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับแม็กและก็นัทนะครับผ่านทาง X ของ EFM Station ของเราได้เลยขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคที
0: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้

0: สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
5: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
6: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเขาสองคนนี้จะมีเรื่องผีให้มาเล่ากันนะครับกำลังพูดถึงภูมิและก็เออร์วินจากวงแอตลาสคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับอังคารคุมปอง X ต้อนรับภูมิและก็เออร์วินนะครับปกติแล้วเราจะเจอ2คนในFM Fandom Live เนาะแต่วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับเจอกันในอังคารคุมปอง X รอติดตามกันได้พรุ่งนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันธานอสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: เพิ่มเติมจากพี่กอฟฟี่เข้ามานะครับบอกว่าวันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไก่จ้าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ DJ Cable แล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมส่วนคุณจิรนานะฮะส่งเข้ามาบอกว่าใกล้เที่ยงแล้วอากาศร้อนมากๆแวะมาขอกลิ่นฝนของ Turn First One เปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคุณจิรนานะวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมไปแล้วฮะสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาแรงสิลองหน่อยทุกคนยก
3: ๆ EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยกอยกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมทางหลวงฟื้นฟูทางและสะพานที่เสียหายจากอุทกภัยจังหวัดน่านเปิดสัญจรได้แล้วทุกจุดและสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุชายแดนใต้สักครู่กับปฏิตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: กรมทางหลวงเร่งฟื้นฟูทางและสะพานที่เสียหายจากอุทกภัยจังหวัดน่านเปิดสัญจรได้แล้วทั้ง14จุดใน7เส้นทางหลังระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแก้ไขซ่อมแซมพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูระยะยาวคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงพร้อมด้วยสำนักงานทางหลวงที่2แพร่แขวงทางหลวงในสังกัดศูนย์สร้างทางลำปางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรลงพื้นที่ตรวจติดตามการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลให้ทางหลวงในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำท่วมทางขาดและสะพานขาดรวม14จุดบนทางหลวง7สายทางบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้กรมทางหลวงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์จาก หน่วยในพื้นที่และหน่วยงานสนับสนุนเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการเคลียร์ดินถล่มและเศษวัสดุที่กีดขวางทางจราจรการถมหินบริเวณคันทางและคอสะพานที่ชำรุดรวมไปถึงติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้หรือสะพานเบลลี่ในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายโดยปัจจุบันกรมทางหลวงสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้แล้วครบทั้ง14จุดและได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางต่อเนื่องโดยปรับพื้นทางและผิวทางบดอัดวัสดุเพื่อเสริมความมั่นคงทำความสะอาดผิวจราจรตลอดจนติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำและป้ายจำกัดน้ำหนักบริเวณสะพานเบลลี่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริหารจัดจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยส่วนการฟื้นฟูระยะต่อไปอธิบดีกรมทางหลวงสั่งการให้สำรวจประเมินความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงและสะพานที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนสภาพการใช้เส้นทางให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวและขอย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการใช้เส้นทางที่ได้รับการฟื้นฟูจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนใต้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารทั้งสอบต.และจังหวัดเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยสอบต.ได้ปรับการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือจากเดิมประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อหน่วยงานรัฐแต่ปรับเป็นหน่วยงานรัฐเดินทางเข้าหาประชาชนทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อบริหารจัดการประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อความชัดเจนและให้ความช่วยเหลือตามกรอบเวลาทั้งนี้สอบต.ยังได้จัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาและเยาวชนของฝรั่งเศสกล่าวว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในยุโรปส่งผลให้ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วถึง301คนนับตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นมาถือเป็นความสูญเสียที่น่าสลดใจโดยความร้อนทำให้ผู้คนยอมเสี่ยงอันตรายลงไปเล่นน้ำจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงชีวิตและหลายครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งนี้เหตุจมน้ำหลายกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเกิดขึ้นในสระว่ายน้ำส่วนตัวและการลงเล่นน้ำเย็นอย่างฉับพลันในวันที่อากาศร้อนจัดก็อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะช็อก
14: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่น

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าน
1: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่ใ
6: ต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็คุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันในวันนี้ครับ
0: นะครับพูดถึงเรื่องอัปเดตนะครับก็มาติดตามข่าวสารนะครับที่เมื่อเช้านี้นะครับที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยเมื่อมาถึงนะครับก็ได้มีพิธีตรวจแถวกองฐานเกียรติยศนะครับมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีวางพวงมาลานะครับณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกนะครับพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าหอประชุมกิติกจรแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะครับมอบนโยบายต่างๆนะครับซึ่งผู้บัญชาการฐานบกนะครับพร้อมกับผู้บังคับหน่วยในภูมิภาคนะครับก็ได้ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็มีการหารือนะครับในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีการขอปรับหน่วยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สงครามอากาศยานไร้คนขับหลังจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มอบนโยบายนะครับก็พูดถึงปัญหาภัยคุกคามนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศก็ท่านเน้นย้ำนะครับว่าอยากจะให้มีการให้ข้อมูลความจริงนะครับของข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกจากช่องทางเดียวนะครับของทางราชการเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ให้ฟังจากสื่อโซเชียลมากเกินไปนะครับแล้วก็คืออยากจะให้กำลังพลรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ถ่ายทอดไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือในสิ่งที่ท่านเน้นย้ำเนี่ยนะครับในการที่ท่านมาเดินทางเยี่ยมเยียนนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายสองเดี๋ยวเอาใจคอกีฬากันสักนิดนึงนะครับอาจารย์บุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับคุณผู้ฟังก็จะลงสนามนัดที่2นะครับพบกับอินโดนีเซียในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับ2026เป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นะครับนัดที่2ก็คือวันนี้ช่วง 14:00 นแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับรับชมได้ผ่านช่องโมโนแม็กนะฮะหลังจากที่เมื่อนัดที่แล้วนะครับก็เอาชนะนักตบลูกยางสาวออสเตรเลียมาได้นะครับ

0: านะครับซึ่งก็อยู่ในความสนใจนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันครับ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามสถานการณ์น้ำน่านล่าสุดกันบ้างนะครับก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในจังหวัดน่านนะครับวันนี้24สิงหาคมก็คลี่คลายแล้วนะครับโดยน้ำท่วมเมืองน่านนี่แห้งทุกจุดเทศบาลก็เร่งฟื้นฟูเมืองนะครับมีการระดมรถฉีดน้ำเข้าฉีดล้างดินโคลนนะครับในชุมชนลุ่มต่ำริมน้ำน่านขณะที่ชาวบ้านนะครับก็กลับมาเปิดร้านนะครับตั้งแผงค้าขายกันอย่างคึกคักโดยระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้นะครับก็ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรซึ่งสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านก็คลี่คลายนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากความเสียหายอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม้ว่าน้ำที่ท่วมขังจะแห้งลงนะครับแต่ก็ทิ้งไว้นะครับซึ่งสภาพดินโคลนทั่วเมืองน่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เทศบาลก็จะระดมคนนะครับเข้าทำความสะอาดในพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยเร็วครับ
0: ครับก็บรรยากาศเมืองน่านในวันนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นเนี่ยนะครับบ้านเรือนร้านค้าแผงการค้าต่างๆในตลาดสีคำแล้วก็ริมถนนสุมนเทวราชกลับมาเปิดทำการค้าการขายนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเนี่ยนะครับชาวเมืองน่านก็ออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกตินะครับแล้วก็ที่บริเวณวัดภูมินซึ่งเป็นวัดโบราณสำคัญของพี่น้องชาวน่านเขาบอกว่าคราบน้ำดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดออกหมดแล้วแต่ว่าที่อำเภอปัวนะครับหลากหลายชุมชนเนี่ยก็ยังเสียหายหนักนะครับทั้งนี้ในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ร่วมกับในส่วนของทหารนะครับมณฑลทหารบกที่38แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจทหารพระรามที่32มีปภ.มีจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนเขาก็ร่วมกันฟื้นฟูบ้านเรือนกันอย่างเต็มที่ครับ
1: นะครับทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจนะครับทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับร่วมกับตำรวจจิตอาสาก็นำอาหารนะครับน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานนะครับในการสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการขนส่งสิ่งของทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่ยานพาหนะทั่วไปเข้าถึงได้ยากนะครับก็คือจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้นะครับในช่วงของสถานการณ์ครับ
0: ครับก็ขนาดในเมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคมที่ผ่านมาในทางด้านของนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบินไปที่น่านนะครับไปติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วเขาก็มีการประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านกำชับอย่างนี้คุณผู้ฟังครับเร่งเยียวยาช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับซึ่งพี่น้องชาวน่านได้รับผลกระทบ 67,000 กว่าคนน่ะคุณบุญยศิษฐ์คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วย3รายด้วยกันนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วท่านก็ขอบคุณนะครับที่หลายส่วนด้วยกันก็ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาโดยรวมอย่างที่บอกไปนะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้น้ำเนี่ยสูงหรือไม่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็สั่งการนะครับ6ข้อสั่งการสำคัญด้วยกันครับคุณบุญฤทธิ์ครับ
1: นะครับประการแรกนะครับก็คือให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูนะครับระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเมืองน่านเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกับเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วข้อที่2นะครับก็ให้ติดตามและก็คาดการสภาพอากาศโดยให้หน่วยงานนะครับด้านอุตุนิยมวิทยาทรัพยากรน้ำและก็ภูมิสารสนเทศได้ติดตามปริมาณฝนและก็พื้นที่เสี่ยงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับแจ้งข้อมูลนะครับให้พื้นที่นี่ได้เตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านบอกว่าอย่ารอให้น้ำมาถึงนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนที่มวลน้ำจะมาล่วงหน้าเนี่ยนะครับติด

0: ามในเรื่องของปริมาณน้ำปริมาณฝนนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็คาดคะเนที่ต้องแม่นยำเนี่ยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีนะครับจะได้มีเวลาขนย้ายสิ่งของหรือว่าสิ่งที่จำเป็นเนี่ยไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านบอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็ติดตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่มันเคยเกิดสถานการณ์นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันเคยเกิดซ้ำซากมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปดูในพื้นที่นี้นะครับพร้อมให้มีการประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็จะได้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วครับ
1: นะครับต่อมานะครับให้เร่งฟื้นฟูเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำรวจถนนสะพานแล้วก็เส้นทางที่ได้รับผลกระทบหากว่ามีดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางนะครับก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเส้นทางไหนที่ใช้ได้แล้วก็เส้นทางไหนที่ควรเลี่ยงแล้วก็ประการสุดท้ายครับให้วางแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยระยะยาวนะครับก็คือการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็สื่อต่างๆก็ได้นำเสนอนะครับถึงเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านได้ตรัสถึงของจังหวัดน่านนะครับเมื่อ31ปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะนำมาปัดฝุ่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดน่านต่อไปครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านนะครับจริงๆก็มีหลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาเองก็ดีแล้วก็ที่มณฑลทหารบกที่39ที่พิษณุโลกก็ทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเขามีการกรอกกระสอบทรายแล้วก็นำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่เราโฟกัสไปที่จังหวัดน่านเนี่ยเพราะว่ามันเสียหายหนักจริงๆคุณบุรีฤทธิ์คุณผู้ฟังครับเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านก็บอกว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวค่าเครื่องนุ่งห่มพร้อมจ่ายทันที 6,700 บาทนะครับก็กำหนดจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ก็คือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1กันยายน2569ให้รวดเร็วนะครับขณะเดียวกันก็ให้มีการสำรวจความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: นะครับก็หน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่38หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32ก็ได้จัดกำลังพลนะครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่นะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ก็ไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้เข้าดำเนินการนะครับทำความสะอาดดินโคลนนะครับช่วยขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงกับฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยได้ลงพื้นที่ดำเนินการนะครับในพื้นที่ของบ้านหนองเงือกตำบลแงงและก็ตำบลศิลาแรงอำเภอพัวจังหวัดน่านนะครับก็ทหารก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับ
0: เนี่ยถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของหน่วยทหารนะครับที่มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการน่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับเพราะว่ามีการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนแล้วก็บ้านเรือนต่างๆนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับกรมทางหลวงเขาก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมเขาบอกว่าอุทกภัยตั้งแต่วันที่19สิงหาที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่ที่เกิดผลกระทบเนี่ยทางขาดจากน้ำท่วมสะพานขาดรวมทั้งหมด14จุดบนทางหลวง7สายซึ่งบางจุดก่อนหน้านี้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยนะคุณบุตรเดชคุณผู้ฟังในส่วนของกรมทางหลวงเขาก็มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดเส้นทางคืนการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: นะครับสำหรับการดำเนินงานนะครับก็ประกอบด้วยการเคลียร์ดินถล่มแล้วก็เศษวัสดุที่กีดขวางการจราจรการถมหินนะครับบริเวณคันทางและคอสะพานที่ชำรุดรวมถึงการติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้หรือว่าสะพานแบลลี่ในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายโดยปัจจุบันนะครับกรมทางหลวงก็สามารถที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสัญจรผ่านได้แล้วนะครับทั้ง14จุดนะครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนเรื่องของพายุนารานะครับซึ่งเป็นพายุโซนร้อนช่วงนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเกรงว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีกรอบสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่ประเทศจีนโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่คุณผู้ฟังครับผลกระทบทางอ้อมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะว่ามันจะมีการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็อิทธิพลดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จนถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุในดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะครับก็จะช่วยทำให้สถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยอาจจะคลี่คลายลงได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยแหละครับ
1: ครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงนะครับแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวนะครับเรียกว่าอิ่มตัวเต็มที่เลยนะครับจากการที่ฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะทำใหเกิดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้อีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ซึ่งจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะยังคงติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวนะครับของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้แจ้งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไปครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเราขึ้นภาคเหนือกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไปที่กองทัพภาคที่3คุณเสรีทองคู่นะครับมีรายงานการช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ประเด็นต่างๆในพื้นที่มาฝากการติดตามได้กับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
2: ขอบคุณครับวันหยุดที่ผ่านมาพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางขึ้นติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือพร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาเคลือปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปชุมพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดน่านและออนไลน์ไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในชุมชนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนพร้อมขอบคุณคณะรัฐมนตรีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรเอกชนเครือข่ายมูลนิธิต่างๆที่ร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่การฟื้นฟูช่วยเหลือและเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมในเขตเหนือตอนบนยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยโดยพลตรีไมตรีชูปีชารองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับพร้อมนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมอบผ่านมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ช่วยเหลือในโอกาสนี้ด้วยโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินเท้าเข้าพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านสุขอนามัยและการประกอบอาหารโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันกองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนเหนือตอนล่างพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พันเอกรังสรรค์คุ้มราศีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยและหน่วยทหารจากกรมชการชุรบที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยตำบลบ้านตึกตำบลงิ้วงามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัยมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและจัดกำลังเฝ้าระวังอยู่ที่วัดอินทารามหมู่3ตำบลบ้านตึกและวัดดอยรัตนมณีหมู่6ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยสุขโขทัยน้ำท่วม3อำเภอ16ตำบล89หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 1,732 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรนับพันไร่นอกจากนั้นยังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพลจิตอาสาของมณฑลฐานบกที่39ลงพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภาวะอุทกภัยสนับสนุนภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรเอกชนมูลนิธิการกุศลและพี่น้องประชาชนและทุกพื้นที่ในภาคเหนือที่ประสบภาวะอุทกภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จัดส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือรวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำล้นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
0: ขอบคุณคุณเสรีจากกองทัพภาคที่3นะครับก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่เข้ามาเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับจากภาคเหนือเดี๋ยวเราลงภาคใต้กันบ้างนะคุณบุรีรัตน์คุณผู้ฟังครับไปดูที่สถานการณ์ในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนร้ายสร้างความรุนแรงทั้งในพื้นที่ของนราธิวาสยะลาปัตตานีแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนิดๆเกิดเหตุการวางเพลิงโรงรถแล้วก็วางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีซึ่งก็เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะนี่นะครับซึ่งไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเขาก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่กันในช่วงที่มีการควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วเนี่ยนะครับ
1: นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้หลีกเลี่ยงนะครับในการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากว่าพบบุคคลนะครับสิ่งของหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าได้เข้าใกล้นะครับอย่าได้แต่ต้องแล้วก็อย่าดำเนินการด้วยตนเองนะครับก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าจะโทรสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับที่โทรศัพท์1341นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.รายหนึ่งนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตผ่าน Facebook ของตัวเองนะครับว่ามีการรายงานอ้างว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยในประเด็นนี้นะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับทั้งในมิติทางยุทธศาสตร์แล้วก็ในมิติทางยุทธการยุทธวิธีต่างๆนะครับเนื่องจากการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีไว้เพื่อการลาดตระเวนแล้วก็การตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายแต่อย่างใดครับ
1: นะครับสำหรับการใช้กำลังอาวุธนะครับต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอซึ่งสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการปฏิบัติการที่ผ่านมา อย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากว่าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับยืนยันนะครับบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวเองภายใต้กรอบของกฎหมายและก็หลักสากลครับ
0: ครับซึ่งการนำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแล้วก็อาจจะกระทบต่อขวัญกำลังใจรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะช่วงวิกฤตนี้ด้วยครับ
1: นะครับทั้งนี้นะครับก็จะพบว่าในระยะหลังก็มีการพาดพิงนะครับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองนะครับก็ขอให้สังคมและก็ผู้บริโภคสื่อนะครับได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและสร้างทัศนคติเชิงลบนะครับต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้ครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจากประเด็นดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็เรียกหน่วยการด้านความมั่นคงประชุมกันด่วนเนี่ยนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุในช่วงที่ผ่านมานักข่าวเขาก็ไปถามทางด้านของคุณเสียสะพวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นประธานนะครับผู้แทนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีการเรียกประชุมกันเนี่ยนะครับ
1: ครับในครั้งนี้นะครับคุณณัฐฐาเรามีบทเพลงใหม่นะครับเรียกว่าเพลงพลังไทยพลังใจนะครับโดย ท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ครับก็เป็นบทเพลงพลังไทยพลังใจเนี่ยนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับการประชุมของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราติดตามในประเด็นสั่งการกันนะครับไปดูภารกิจของนายกกันบ้างพูดถึงในส่วนของพลังไทยพลังใจเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ไปพร้อมกับทางด้านของพลโทในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประดาแคล้วปลอดทุกลงพื้นที่นะครับก็ไปให้กำลังใจที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: นะครับก็คือท่านได้ลงไปในพื้นที่นะครับชายแดนไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไปที่ฐานปฏิบัติการหิมผานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดตรวจการที่สำคัญไปรับฟังบรรยายสรุปนะครับที่จากหน่วยพื้นที่นะครับในพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับเกี่ยวกับภารกิจต่างๆหลังจากนั้นนะครับคณะของท่านนายกพร้อมคณะก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการต่อพงนะครับไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมอาการเจ็บป่วยนะครับของจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับซึ่งสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็ทำให้สูญเสียขาขวาท่อนล่างนะครับจากการที่เหยียบกับระเบิดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระบุตร9ในกรุงเทพนะครับ
0: ครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังสถานการณ์แล้วก็ข้อกังวลต่างๆนะครับพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเบื้องหลังพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องทำงานหนักกันอยู่แนวหน้าเนี่ยแหละครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับกำลังพลนะครับที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกีฬานะครับ
0: คุ
1: ณณัฐะนะครับทราบว่าในช่วงนี้มีการชื่นชมนะครับในเรื่องของความเท่นะครับความสวยของชุดกีฬาของกีฬาไทย
0: เอเชียนเกมส์นะครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสมช.เผยสถานการณ์รุนแรงชายแดนใต้หลายจุดอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังภาครัฐเข้มพื้นที่ย้ำฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้นดูแลพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เลขาธิการสมช.ประเมินเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวทหารตำรวจและฝ่ายปกครองย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4เพื่อติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในพื้นที่โดยนายชัดชัยระบุว่ากรมน.ภาค4ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นหลักเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนเหตุที่เกิดขึ้นหลายจุดมองว่าอาจเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารผ่านเสียชีวิตแต่ย้ำว่าต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ไม่ควรพิจารณาเพียงจำนวนเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีทรัพย์สินเสียหายโดยเฉพาะที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งขณะที่เหตุเผายางรถยนต์เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยย้ำว่ายังไม่ควรสรุปว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการใดเพียงกลุ่มเดียวเพราะอาจมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมและผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงประโยชน์ร่วมด้วยขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงจะเพิ่มความเข้มข้นทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการของทหารตำรวจฝ่ายปกครองและควบคุมพื้นที่ชายแดนพร้อมประสานทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วอะไรที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ต้องทำทันทีโดยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI สั่งฟ้องชนภัทรคดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพยานหลักฐานต่อสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์พร้อมตัวนายชนภัทรนาคสุวรรณส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษวันนี้โดยสำนวนมีเอกสารประมาณ 12,000 หน้าบรรจุ6กลังและมีข้อกล่าวหาหลักเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินายชนภัทรซึ่งก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้เดินทางมาตามนัดพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการรวม9ประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือการฟอกเงินพร้อมระบุว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมไว้ เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนายชนภัทรย้ำว่าการถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะอยู่ในช่วงท้ายๆของเดือนสิงหาคมแล้วดีเจแนนรัชดานะคะมาทักทายกันวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันไหมว่าทำไมวันนี้รถไม่ค่อยติดกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นวันหยุดอะไรหรือเปล่าก็ไม่นะหรือว่ามันอาจจะเป็นจังหวะพอดีนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะทักทายข้อความทางเอทามฟังฟินด้วยมีบอกว่าที่บ้านอากาศร้อนอบอ้าวค่ะแต่มีลมนะคะแล้วก็มีคนเขาบอกว่าคิดถึงเพลงหรือว่านักร้องจากเวทีประกวดอยากจะให้ทำเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับนักร้องที่มาจากเวทีประกวดคุณภาพอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆการประกวดเนี่ยมันก็อยู่กับสังคมไทยมานานนะนานเหมือนกันนะผู้ฟังแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนหลังๆด้วยวัฒนธรรมการเสพคอนเทนต์ต่างๆของคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องความบันเทิงเดียวในแทบจะในบ้านเลยอ่ะก็คือทีวี1เครื่องที่ก็ต้องมานั่งรอรายการโปรดของเราในการที่เราจะตั้งเวลาไว้ว่าเราจะดูรายการนี้รายการนี้นะต้องรอแบบบางรายการก็มาอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเราก็จะดูเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบางทีก็เดี๋ยวจะดูนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจเราเยอะเหลือเกินทำให้บางทีเราก็ลืมไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปแบบของการเป็นศิลปินด้วยแหละนั้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้มีสื่อในมือของตัวเองแบบทุกวันนี้ที่โอ้ใครมีความสามารถก็โพสคลิปลงโซเชียลแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนดังได้ภายในข้ามคืนถ้าคุณแบบมีของจริงๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันก็อาจจะต้องมีหลายโปรเซสเนาะกว่าจะเข้าไปทำเพลงกว่าจะเป็นแบบศิลปินในสังกัดต้องมีเดินสายโปรโมทนะคะก็เลยรู้สึกว่าไอเวทีประกวดเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีรูปแบบที่แบบแตกต่างไปเหมือนกันแต่ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบไหนนะที่จะดึงดูดเหล่าบรรดาผู้คนที่ทุกวันนี้สมาธิสั้นเหลือเกินให้ติดตามแล้วก็สนใจได้แบบเมื่อก่อน
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เรื่องราวของคุณเฮลตี้นะคะแต่ว่าเรื่องไม่เฮลตี้เลยคือคุณเฮลตี้เนี่ยไม่เคยมีอะไรกับแฟนเลยคบกันมา2-3

0: จะต้องคุยกันให้อย่างหนักเลยแหละว่าจะยังไงเออแต่ว่าไอ้เรื่องการไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่คู่อีกเหมือนกันนะบางคู่เขาก็บอกว่าเขาก็โอเคนะเออแต่บางคู่ก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมไม่ออกความเห็นแล้วกันนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังทางพูดทอล์คพูดโทได้นะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พูดทอล์คพูดโทอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการไม่รับเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทย Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อส

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะจะเป็นช่วง Jobs Gen Z ที่จะมีตัวแทนน้อง Gen Z นะคะมานั่งเป็นคนช่วยถามคำถามเนาะว่าเอ๊ความกังวลของเจเนอเรชันนี้ก่อนจะเข้าสู่โลกการทำงานเนี่ยเขามีข้อสงสัยหรือว่าคำถามคาใจอะไรบ้างโดยที่จะมีพี่ๆ3คนรวมไปถึงพี่มะตูมนะคะ Senior Marketing Manager Jobs DB มานั่งให้คำปรึกษาด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงกำลังจะก้าวออกจากรั้วมหาเข้าสู่การทำงานหรือแม้กระทั่ง first jobber ทำงานไปแล้วประมาณหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีบางคำถามที่ก็ไม่รู้จะถามใครอะไรเงี้ยนะคะลองดูใต้โต๊ะทำงานคืนโปรคืนนี้ดูกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะสำหรับ New Release ในชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลที่4แล้วของ6หนุ่ม Circle นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะได้เจอกับ Circle เดี๋ยวเขามาสัมภาษณ์ในช่วงแนนด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนมาบอกอีกทีนึงซึ่งเพลงที่4นี้นะคะก็จะเป็นเพลงแนวดนตรีแบบป๊อปผสมกับ EDM แล้วก็เพลงจะพูดถึง positive energy พูดถึงการที่มีเราอยู่ด้วยกันมันดียังไงนะเป็นเพลงรักสดใสที่เขาบอกว่าเอาไว้บอกรักกับคนที่เรารักในช่วงฤดูฝนนะคะกับซิงเกิลนี้ Harmony จาก Circle ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเอาความหล่อใสสว่างวาบมาฝากแฟนๆกันนะคะน้องบลูพงษ์ธีวัฒน์จะมาที่ EFM พร้อมกับซิงเกิลล่าสุด Kiss Come Kiss นั่นเองเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องบลูกันส่วนตอนนี้นะคะมีหนึ่งงานจากศิลปินที่เขาไป EFM on Tour กับเรามาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสนุกมากแล้วก็โห energy ของน้องๆมองกรุงเทพเนี่ยไม่มีแผ่วสักปีเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ Good Mood Paradox วงเคลียร์แล้วก็น้องๆมองกรุงเทพทุกคนเลยนะคะสำหรับ EFM on Tour ซึ่งวันที่3กันยายนนี้นะคะเราจะไปกันต่อที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองพูดถึงออนทัวร์ใช่ไหมพูดถึง Good Mood เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นวงแรกนะที่เปิดให้กับออนทัวร์ของเรานะคะในปีนี้ด้วยแล้วก็ที่มงเทพด้วยนะคะก็มีอยู่ซิงเกิลหนึ่งที่แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเด็กเจนซีรู้จักเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้คือต้นฉบับเนี่ยเป็นของซินยอริต้าแล้วก็น่าจะเป็นเจนของแนนแหละประมาณช่วงปี2000แต่ว่าน้องๆร้องกันเสียงดังมากกับเวอร์ชันนี้นะคะ Miss Call จาก Good Mood

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
8: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: ดีท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์พาช้าพาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM On Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรัสดิประภาค่ะพิพัฒน์ตรวจความพร้อมทางยกระดับ M82 ก่อนเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปส่วนเส้นทาง M6 ที่เปิดให้ทดลองใช้ทุกช่วงปลายสัปดาห์ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พี่พัฒน์ตรวจความพร้อมทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปเผยผลทดสอบโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเชื่อมโครงข่ายสู่ภาคใต้ย้ำจำกัดความเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 ในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ตั้งแต่10:00 นเป็นต้นไปโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้เร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้ได้สะดวกขึ้นด้านนายปิยะพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างผลการตรวจวัดพบว่าค่าการตอบสนองอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางโดยยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินนครราชสีมาระยะทางประมาณ196กิโลเมตรขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นมาโดยมีประชาชนและนักเดินทางทยอยนำรถยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงทดลองเปิดใช้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีป้ายแจ้งเตือนตลอดเส้นทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงขอให้ควบคุมความเร็วและไม่ใช้ความได้เปรียบของรถฝ่าฝืนกฎหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานว่านายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมสำรวจความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน4แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกอำเภอจะแงะขออภัยค่ะอำเภอจะแงะและองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะขออภัยค่ะและองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะโดยได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสำรวจและรวบรวมความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อจัดทำรายละเอียดจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมย้ำเร่งดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต่อประชาชนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะEFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พฤหัสนี้นะคะต้อนรับอีกหนึ่งคู่กลับมาเป็นคู่ที่ทำตามสัญญาเพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าถ้ามีซีรีส์อะไรเนี่ยช่วยกลับมาอัปเดตกับพวกเราแฟนดอมด้วยนะคะกับคู่ของแมกนัสจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยังส่งแฟนฟิคชั่นเข้ามาได้เลยนะคะทางลิงก์ที่เราแปะไว้ทาง X ของ EFM Station ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่อักทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
4: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่ Head Office อยู่เดนมาร์กแต่ Heart Office อยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
5: อังคารคลุมโปง
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลบอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง X
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
10: อังคารคลุมโปง X นะคะเดี๋ยววันอังคารนี้มาฟังเรื่องผีจากน้องภูมิน้องเออร์วินแอตลาสกันนะคะ 20:00 ถึง 4:00 เวลาเดิมเลยกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
5: อังคารคลุมโปง X
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
11: EFM DJ Playlist by
10: DJ Nan ค่ะตอนนี้นะคะต้อนรับ1ศิลปินหนุ่มที่มาพร้อมกับความสว่างสวยออร่านะคะน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: เย้เฮ้ยน้องหล่อมากอ่ะวันหนึ่งเคยนับไหมว่ามีคนชมว่าเราหล่อประมาณกี่ครั้ง
12: ไม่เคยนับ
10: ไม่เคยนับเลยเมื่อกี้ถามน้องหลังไมค์ว่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นคนหล่อ
12: พี่ถามมีผมก็เคยนะ
10: แต่ว่านอกจากความหล่อแล้วแน่นอนนะคะวันนี้มาพร้อมกับผลงานซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่3แล้ว
12: ใช่ครับ
10: ชื่อว่า
12: Kiss Come Kiss ครับ
10: Kiss Come Kiss คือชื่อเพลงก็ดูเซ็กซี่มากซึ่งเราไม่เคยเห็นบูในมุมนี้จาก2ซิงเกิลก่อนหน้านี้เลย
12: ใช่ครับ
10: 2ซิงเกิลก่อนหน้านี้อ่ะถ้าอย่างซิงเกิลเดบิวต์ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมก็จะดูเป็นผู้ชายแบบดูอบอุ่น
12: ดูอบอุ่นดูแบบว่าละมุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซอฟบอย
10: ใช่ใช่you give me butterflies ก็ยังไม่เซ็กซี่ขนาดนี
12: ้ก็ยังเป็นอบอุ่นโรแมนติกอยู
10: ่
12: แต่ว่ามาเพลงนี้ก็จะแบบเป็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นเป็นผมในอีกมุมหนึ่งที่ดูโตขึ้นดูขี้เล่นขึ้นแล้วก็ดูเซ็กซี่ขึ้นครับ
10: ซึ่งการแบบว่าตั้งต้นของเพลงนี้มันตั้งต้นจากอะไรมันตั้งต้นจากว่าอยากให้คนเห็นบูในมุมนี้หรือว่ามันตั้งต้นจากการได้โทบี้มาทำเพลงด้วยหรือมันเริ่มต้นจากอะไรคะ
12: คือเริ่มต้นจากพอจบ2เพลงแรกเนี่ยครับผมก็คิดว่าเพลงที่3อ่ะผมจะทำเพลงยังไงดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงที่3อ่ะผมอยากทำแนวเพลงที่ให้เราดูโตขึ้นดูเป็นผมที่ผมชอบเต้นอยู่แล้ว ชอบแบบเพลงที่มันกรูฟกรูฟโยกโยกแล้วก็ชอบรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาชอบฟัง Afrobeat มากอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับทีมแล้วก็เลยสรุปออกมาว่าถ้าเราอยากได้เพลงที่เป็นเต้นดูโตดูขี้เล่นขึ้นน่ะแนวเพลงเนี้ยเหมาะก็คือ Afrobeat อย
10: ่
12: างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมอ่ะเป็นแฟนเพลงของพี่โทบี้อยู่แล้วแล้วก็คือจะมีเพลงพี่โทบี้เนี่ยอยู่ในเพลย์ลิสต์ผมเลยแล้วก็ผมชอบเพลงพี่เค้าแล้วคราวนี้ทางค่ายก็ประชุมกันว่าแบบใครทำดีเหมาะกับใครก็เป็นพี่โทบี้เลยครับ
10: อืมแล้วได้คุยกับพี่โทบี้เราได้มีการโยนไอเดียอะไรลงไปหรือว่ามีการช่วยในโปรเซสไหนยังไงไหมคะหรือว่าพี่โทบี้จัดการมาเลย
12: จริงๆก็เริ่มตั้งแต่การตั้งแต่แรกเลยครับก็คือตอนแรกก็คุยกับประชุมในค่ายก่อนกับพี่ๆในทีมแล้วก็ไปบีฟกับพี่โทบี้ว่าเอ้ยเราอยากแบบพูดเรื่องแบบประมาณนี้ขอบเขตประมาณนี้อะไรเงี้ยครับพี่โทบี้เขาก็ฟังครั้งเดียวเขาแบบโอเคผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วเขาก็หายไปคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กลับมาทั้งแบบเป็นเดโมเลยเป็นดนตรีมาเลยแล้วก็เป็นเนื้อร้องมาเลยครับ
10: ตอนเราฟังเดโมครั้งแรกอะฟังเนื้อหาของเพลงเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบเซ็กซี่เกินบลูไปไหมหรือว่าอันนี้คือโอเคเลย
12: อ๋อจริงๆชอบมากฟังครั้งแรกคือชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเพลงแบบเท่มากที่พี่เขาทำแล้วก็รู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เราต้อง

0: เขาจะเซ็กซี่มากๆแต่ว่าเราก็มีการคุยกันก่อนแล้วว่าพี่ครับผมก็อยากได้แบบเซ็กซี่แต่ว่าค่อยๆเริ่ม
1: ยังไม่ต้องเลเวลพี่ก็ได้
0: เป็นแบบว่าเป็นรุ่นน้องพี่โทบี้ก่อน
1: อ๋อซอฟต์ๆไปก่อน
0: ให้เขารุ่นพี่รุ่นใหญ่เขาแบบว่าจับเต็มไปก่อนเราแบบว่าเพิ่งเริ่มค่อยๆอย่างเงี้ยครับอ๋อ
1: แล้วตอนเดโมมาอันนี้ก็คือโทบี้เป็นคนร้องไกด์มาเลยไหมคะ
0: ก็ใช่ครับ
1: เป็น
0: พี่โทบี้เลยครับ
1: ซึ่งหมายถึงว่าไอ้จังหวะของการออกเสียงคำต่างๆพอมันไปอยู่กับ Afrobeat แล้วก็เป็นสไตล์ของโทบี้ด้วยเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจะมีบางประโยคที่มันอาจจะต้องแบบไม่ได้ร้องตรงๆธรรมดาอย่างเช่นโอ้จังหวะกับเมโลดี้กำลังดีอะบูร้องยังไงนะ
0: โอ้จังหวะกับเมโลดี้กำลังดี
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: มันดูเหมือนคิดมาแล้วเหมือนกันนะ
0: ใช่มันคือก็เป็นการดีไซน์การร้องแบบใหม่ๆคือผมทำงานกับทีมพี่โทบี้ไงครับก็จะมีทีมพี่โทบี้ก็จะมีพี่โทบี
1: ้
0: พี่หลุยโลแม็ก
1: ซ
0: ์แล้วก็พี่ปั้นอีโคครับซึ่งเขาก็เป็นทีมเดียวกันที่แบบพาผมแบบอัดไกด์ทำเพลงทุกอย่างก็เหมือนเราก็ไป explore แบบหากันอะว่าการร้องเราจะร้องยังไงดีพี่เขาก็ลองแบบร้องมาให้เราฟังก่อนไหนร้องๆแบบนี้ซิซึ่งผมก็รับฟังก็ลองร้องก็แบบเฮ้ยดูแบบดูเข้าดูเท่ดีหรือว่าทำงานกับพี่เขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาโปรมากๆแล้วเราไม่ได้กดดันเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ากดดันคือเขาก็ให้โอกาสเราว่าแบบเราอยากร้องยังไงลองแบบฟรีสไตล์ตามฟิลมาสิพอผมร้องไปปุ๊บเขาบอกเฮ้ยอันนี้ดีซื้
1: อ
0: ทุกคนก็แบบว่าเหมือนช่วยกันทำให้เพลงมันแบบออกมาดีที่สุดเงี้ยครับ
1: ตอนที่เราอัดร้องหรือว่าเราโยนในสิ่งที่เราร้องไปอย่างเงี้ยมันต้องมีอินเนอร์ยังไงตอนนั้นเราต้องมีเตรียมตัวมาก่อนปะ
0: ก็มีเตรียมตัวมาพี่เขาก็จะแบบบิวแบบว่าไหนลองแบบคิดตามเนื้อเพลงสิเพลงมันเป็นแบบเซ็กซี่ถ้าเราแบบว่าอยากจะชวนใครสักคนมา
1: เออ
0: kiss คำ kiss อย่างเงี้ย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบ feeling ไหนแล้วผมก็ลองคิด inner ตามใช่ครับ
1: ซึ่งการร้องเพลงเนี้ยมันแตกต่างจากการที่อยู่ร้องเพลงของที่พี่แอมเขียนเยอะเหมือนกันเนาะ
0: ก็จะเป็นอีกสไตล์นึง
1: อีกฟิลนึงเลยอ่ะ
0: ฟิลนึงเลยครับ
1: อืมแล้วก็เพลงนี้ใน MV แน่นอนมันก็ต้องทำออกมาให้มันดูร้อนแรงเทียบเท่ากับกรุ๊ปเอ่ยหรือว่าเนื้อหาของเพลงเอ่ยใน MV มันมีเส้นเรื่องไหมคะ
0: ใน MV ก็จะมีเส้นเรื่องครับ
1: อืมเส้นเรื่องคือยังไงครับ
0: คือถ้าดูอย่างใน MV เนี่ยคือผมอ่ะจะเป็นตัวแทนเหมือนแบบความร้อน
1: อืม
0: คือถ้าเข้ามาตั้งแต่แรกดู MV เนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าผมเดินเข้ามาปุ๊บบรรยากาศทุกคนแบบรายล้อมเงี้ยครับคนในเมืองอ่ะเริ่มรู้สึกว่าร้อนอากาศมันร้อน
1: ค
0: ุ
1: ณเป็นพระอาทิตย์หรอ
0: ผมเป็นแบบออร่าพลังงานความร้อนบางอย่างเป็นตัวแทนความร้อนพอเดินเข้ามามันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วในขณะที่คนอื่นเขาร้อนเราเดินเข้ามาดูหน้าเย็นมากแต่จริงๆตอนนั้นเป็นไง
0: ตอนนั้นเป็นยังไงก็ร้อนเหมือนกันครับเพราะถ่ายกลางแจ้งเลยตอนอยู่ใน MV
1: อ่ะแล้วไงต่อโทษทีที่ขัด
0: พอเป็นเริ่มร้อนใช่ไหมพอสังเกตไปเรื่อยๆคือก็จะเริ่มแบบร้อนขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบไอความร้อนเหมือนแบบน้ำแข็งเริ่มละลายเป็นไอระเหยความร้อน
1: มีเหมือนเครื่องสแกนตรวจจับก็ขึ้นฮีท
0: ที
1: ่ร่างของคุณ
0: ใช่ครับเป็นตรวจจับความร้อนคือโลกเนี่ยมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมเข้ามา
1: โอ้หรอ
0: ใช่แล้วจนสุดท้ายอ่ะตอนจบทุกคนจะเห็นว่าไฟอ่ะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าที่เต้นบนน้ำครับซ
1: ี
0: นเต้นบนน้ำชุดสุดท้ายไฟคือกลายเป็นสีฟ้า
1: เพราะว่าม
0: ันจะสื่อว่า
1: ไฟช็อต
0: พอเทสเฉดที่ร้อนที่สุดอ่ะคือบลู
1: โอ้ยตายแล้วตายแล้วเอาฉันกดเอฟเฟกต์ผิดแต่ต้องปรบมือสิจะกดกระจกแตกทำไมล่ะอ๋อบลูคือเฉดที่ร้อนที่สุด
0: ใช่ครับ
1: โอ้ my god
0: คือทุกคนอาจจะคิดว่าเฉดที่ร้อนที่สุดอาจจะเป็นแบบ
1: สีแดง
0: สีแดงก็ได้แต่ว่าใน MV เนี้ยเฉดที่ร้อนที่สุดคือบลูครับ
1: มีความหมายซ่อนอยู่แล้วการเต้นในน้ำนี่มันเป็นยังไงไหนเล่าให้พี่แนนฟังสิ
0: โอ้การเต้นในน้ำสนุกมากครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้แบบลองเต้นในน้ำเพราะว่าเต้นจริงๆอ่ะคือลื่นเหมือนกันครับเพราะว่าต้องใส่รองเท้าเต้นแล้วก็ลื่นมากๆก็เลยแบบว่าก็มีช่วงที่แบบผมอ่ะถ้าเขาถ่ายไม่เห็นเท้าเลยผมอ่ะถอดรองเท้าออกเลยแล้วก็เต้นเท้าเปล่า
1: อ๋อมันจะลื่นน้อยกว่าใส่รองเท้าหรอ
0: ใช่ครับก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็ซีนเต้นอย่างเงี้ยครับค
1: ือ
0: ผมชอบมากๆเพราะว่าคือพี่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือว่าพี่ๆทีมงานที่อยู่ในกองทุกคนอ่ะเขาช่วยกันบิวแบบดีเลิศอะไรเงี้ยแบบว่ามาแบบจัดเต็มมาทุกอย่างเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาแบบช่วยไฮป์ให้เราแบบมี energy
1: มันช่วยได้เหมือนกันเนาะ
0: ช่วยได้เยอะ
1: มันทำให้เราแบบยิ่งแบบมั่นใจเราอยากจะใส่ให้เต็มที
0: ่ใช่แต่ก็แอบเมานิดนึงว่า

0: ขาเชียร์เหมือนเชียร์มวยอ่ะจนผมรู้สึกว่าเอ๊ผมไม่ค่อยได้ยินเพลงเลยเต้นถูกจังหวะไหมคือเชียร์แบบว่า
1: คือหวังดีไง
0: หวังดีดีเลิศเอ้า
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยใช่ครับ
1: แต่เขาแป๊บแป๊บนึงพี่คือไม่ได้ยินเพลงเลยจังหวะไม่รู้แล้ว
0: แต่ผมก็ไม่ได้กล้าบอกนะผมรู้สึกว่าเขาก็แบบเจตนาดี
1: แต่เขารู้แล้ว
0: แต่เราก็อยากได้แบบพลังงานจากเขามาใส่เราด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เฮ้ยแต่ว่าออกมาดีออกมาดูเซ็กซี่สมความตั้งใจอันนี้เราไปถ่ายกันที่ไหนคะ
0: ไปถ่ายที่มอกรุงเทพครับ
1: อ๋อแต่ว่าคุณก็เปลี่ยนหลายชุดเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับมี3ถึง4ลุค
1: มีลุคเสื้อดำที่เดินเข้าตึกมา
0: เสื้อดำเข้าตึกแล้วก็ลุคเสื้อขาวที่เป็นแขนกุด
1: อืม
0: ครับ
1: แล้วก็ลุค
0: แล้วก็เป็นลุคสูท
1: ที่บนเต้นบนน้ำ
0: ใช่ครับแล้วก็อีกลุคนึงคือแค่ถอดสูทออกแล้วเป็นแบบเสื้อขาวข้างในที่นอนอยู่ในนั่งอยู่ในอ่างเงี้ยครับที่เป็นแบบระเหยความร้อน
1: อ๋อฮะก่อนถ่ายวูต้องคุมอาหารฟิตหุ่นอะไรปะ
0: ฟิตเหมือนกันครับ
1: หรอทำยังไงบ้างเข้าฟิตเนสหรอหรือว่าจ้างเทรนเนอร
0: ์คือปกติผมออกกำลังกายอยู่แล้วครับก็จะเมนเทนอยู่แล้วแล้วก็วันที่ผมถ่ายอะทุกคนจะเห็นว่ามีถอดเสื้อใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าต้องถอด
1: อ๋อเขาไม่บอกก่อน
0: เขาก็ไม่ได้บอกเขาแค่แบบว่ายับยับว่าเออถอดเสื้อก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะต้องถอดอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าคืนนั้นกินแบบตำข้าวโพดมาทำไงอ่ะ บวมตายเลย
0: แต่ว่าวันนั้นอ่ะผมแบบกินน้อยมากเพราะว่าเวลาแบบถ่ายงานอย่างเงี้ยครับผมจะไม่ค่อยแบบกินเท่าไหร่เพราะว่ากลัวแบบพุงหมาน้อยป่องพุงป่อง ใช่แล้วสรุปคือเขาให้ถอดก็แบบเขาเชียร์อัพกันถอดเลยถอดเลย ผมก็สวยแล
1: ้
0: วแต่ว่าคนบิวเยอะก็ถอดก็ได้ครับแต่เขินสุดแล้วครับ
1: เฮ้ยแต่ว่าทำได้ดีหมายถึงว่าในเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าเหมือนถึงแม้ว่าบูจะไม่รู้ว่ามันต้องถอดเสื้อหรืออะไรแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องถ่ายแล้วก็คุมเรื่องอาหารดูแลเรื่องการกินอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างอะผลงานชิ้นที่3ของตัวเองทั้งตัวเพลงทั้งตัว MV เราพอใจแค่ไหน
0: พอใจมากครับก็เป็นผมก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมตั้งใจเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนเห็นมุมใหม่ๆของผมที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนฟังแล้วเห็น MV แล้วก็ได้ยินเพลงแล้วจะรู้สึกว่าแบบสนุกแล้วก็มีความสุขกับเพลงครับ
1: ได้เอาเพลงนี้ไปร้องงานเปิดงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้บ้างยัง
0: อ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลยครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นสเตจไหนเป็นสเตจแรก
1: แต่ว่าเหมือนไปออกรายการอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วใช่ไหมคะ
0: มีไปออกรายการเดินสายคร
1: ับ อ๋อเป็นยังไงบ้างเวลาต้องไปเพอร์ฟอร์มสดๆเพลงนี้แบบมันเหนื่อยมันยากมากไหมร้องไปด้วยเต้นแบบมีความเลื้อยไปด้วย
0: ก็เพลงนี้ก็จะมีความยากเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบเต้นเยอะแล้วเราต้องร้องไปด้วยก็ต้องแบบว่า hold energy แล้วก็ต้องเต้นออกมาให้แข็งแรงด้วยครับ
1: พี่อยากรู้ว่าสมมติว่าในสถานการณ์จริงๆอ่ะคุณเป็นคนแบบในเพลงนี้ป่ะที่แบบว่าคำแบบคิสอย่างเงี้ยคุณเป็นคนจะกล้าพูดอย่างนั้นกับคนที่เจอในแบบค่ำคืนอันเร่าร้อนเลยไหม
0: ผมว่ามันต้องอยู่ที่บริบทแต่ผมว่าเพลงนี้ก็เป็นตัวผมเหมือนกันก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบอบอุ่นซอฟๆแต่ว่าก็เป็นผมในอีกมุมนึงแล้วกันครับ
1: มีมุมนี้อยู
0: ่ก็เรียกว่าก็มีมุมนี้ครับใช่แต่ว่าเล่าผ่านเพลง
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคจากนี้บูอยากจะพาตัวเองไปทดลองอะไรใหม่ๆไหมในเส้นทางศิลปินที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำ
0: อยากเหมือนกันครับคือผมอยากมีโอกาสแบบอยากลองแต่งเพลงเองบ้างหรือว่าอยากลองแบบแต่งรามแรปหรือว่าแต่งเนื้อเพลงมีส่วนร่วมในการแต่ง
1: มีเรื่องที่จะเล่ายังหรือว่ายังแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่
0: อ๋อก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่าก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับต้องรอก่อน
1: โอเคแต่ดูจากไทม์ไลน์ในการออกเพลงของบูเรียกว่าไม่ได้ปล่อยให้รอนานเลยนะหมายถึงว่าเพลงแรก11เดือนที่แล้วเพลงที่2ประมาณ5เดือน
0: ครับ
1: แปลว่าเพลงต่อไปเนี่ยถ้าจากสถิติเดิมก็อีกสักไม่เกิน5เดือนแล้วอาจจะได้ฟังกันมั้ย
0: ก็มีสิทธิ์ครับ
1: ไม่เกิน5เดือนนี้เดือนอะไรเดือน8
0: ก็คิดว่า
1: ปลายปีหรอ
0: คิดว่าไม่เกินก็ทุกคนจะได้ฟังครับ
1: ปลายปีก็อาจจะเห็นบูแบบใส่ชุดซานตาคลอสอะไรอย่างงี้มั้ย
0: โอ้ใส่ชุดซานตาคลอสมาแจกของขวัญเลยครับท่าน
1: เออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วผลงานด้านอื่นๆล่ะคะมีอะไรมั้ยให้เราอัปเดตกัน
0: ก็ตอนนี้ก็มีเพลงนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ก็โฟกัสเพลงเพราะว่าเตรียมทำเพลงต่อไปด้วยใช่คร
1: ับ เฮ้ยคุณคิดจะทำเพลงแบบภาษาอังกฤษล้วนปะ
0: มีคิดเหมือนกันครับอยากทำเหมือนกันครับ
1: เออรอนะ
0: อ๋อพี่แนนก็รู้สึกว่าแบบอยาก
1: เพราะลูกคุณมันแบบว่าตีอินเตอร์อ่ะ
0: อืม
1: เออ
0: น่าสนใจครับอยากทำเหมือนกันครับ
1: อืมอืมโอเคเดี๋ยวให้สุดท้ายบูฝากซิงเกิลนี้หน่อยครับ Kiss Come Kiss แล้วก็มันมีชาเลนจ์อะไรไหมเพลงนี
0: ้มีครับ
1: อืมฝาก
0: มีชาเลนจ์เต้นด้วยครับก็ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube ของ Love Is ครับที่สำคัญก็คือมีชาเลนจ์เต้นด้วยนะครับยังไงก็เต้นกันมาเยอะใส่เพลงบูแล้วก็แท็กบูมานะครับรอดูอยู่ครับ
1: ครับก่อนที่บูจะไปร้องเพลงขอเคล็ดลับความหล่อหน่อยได้ไหม อยากรู้ว่าคุณดูแลตัวเองยังไงแบบใน1วันรูทีนของคุณสมมติว่าถ้าไม่มีงานเนี้ยคุณทำอะไรบ้าง
0: ผมนะครับก็อาบน้ำครับหมายถึงว่าอาบน้ำแบบว่าทาครีมเราจะได้แบบทาครีม
1: ขั้นตอนการทาครีมคือคุณมีอะไรบ้างมอยเจอร์ไรเซอร์กันแดดหรือต้องมีเซรั่มหรือต้องมีอะไร
0: ก็มีเป็นโลชั่นน้ำตกครับ
1: นี่ไงขายของ
0: น้ำตกผิวไบรท
1: ์มีน้ำตกแล้วยังไงต่อคุณต้องนอน8ชั่วโมงหรือต้องเดินรับวิตามินดีตอนเช้าหรืออะไรปะ
0: ก็จริงๆนอนก็พยายามแบบผมดูเป็นตารางงานมากกว่าคือถ้าสมมติว่าวันนี้ถ่ายงานเช้าอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบรู้แล้วว่าต้องรีบนอนให้นอนให้เพียงพออะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกกำลังกายครับที่ผมทำประจำก็จะเมนเทนเรื่อยๆครับผม
1: ทั้งเวททั้งคาร์ดิโอเลยปะ
0: ใช่ครับก็จะเป็นบอดี้เวทแล้วก็คาร์ดิโอครับ
1: 1สัปดาห์นี้ทำกี่วัน
0: ประมาณ3-4 วันครับ
1: แต่ก็มีวันพัก
0: ใช่ครับ
1: อาหารคุมเข้งไหมคะ
0: อาหารผมไม่ได้คุมเข้งขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเลือกกินคือผมก็จะสมมติว่ากินข้าวมันไก
1: ่เออ
0: ผมก็จะเอาหนังออกอะไรเงี้ยครับ
1: เฮ้ยวันหลังส่งไหมพี่ดิ
0: อ๋อเอาหนังส่งให้พี่ใช่ไหมครับอ๋ออร่อยเลยนะ
1: อ๋อก็คือเลือกกินแต่ว่ากินก็คือซื้อกินธรรมดาได้ไม่ต้องคลีนจ๋า
0: ไม่ต้องคลีนจ๋าคลีนเลยครับคือคลีนจานแบบกิน
1: เกลี้ยงเลย
0: ครับ
1: ขนมหวานกินไหม
0: ขนมหวานก็กินบ้างครับแต่ว่าคือผมอะหนักไปทางแบบของคาวอะของหวานจะแบบว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ก็กินได้ครับคือกินหนักเลยอะ
1: เฮ้ยหล่อมากเลยอะไม่รู้จะต้องพูดคำว่าหล่ออีกกี่คำอะวันเนี้ยจริงๆขอฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหมครับ Kiss Come Kiss
0: ได้ครับ
1: มา
0: Kiss Kiss Come Kiss เธอมันไม่มากเกินไป Baby Come Kiss Kiss Come

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
8: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรตรีประภาค่ะผอ.ข่าวกรองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เหตุจากใกล้ช่วงเจรจาตับเปลี่ยนกำลังทหารด้านโฆษกกองทัพบกแจงพร้อมปรับปรุงการข่าวชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcashแม็กซ์สปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พอ.ข่าวกรองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ชี้ใกล้ช่วงเจรจาสับเปลี่ยนกำลังทหารเผยเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามประเทศคุณวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามี3สาเหตุหลัก1คือการพูดคุยสันติสุขที่กำลังจะเดินหน้าในช่วงปลายเดือนตุลาคมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในโต๊ะเจรจา2คือขณะนี้เป็นช่วงสับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองว่าเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุลักษณะนี้เป็นลักษณะการก่อกวนสุดท้ายคือขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนอาวุธที่เตรียมเอาไว้อาจจะเสียหายช่วงนี้จึงได้จังหวะพอดีอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่รู้เนื่องจากมีการก่อเหตุหลายจุดขนาดนี้นายธนัทระบุว่าตนอยากจะบอกบางครั้งการก่อเหตุลักษณะนี้ไม่ได้บอกกันล่วงหน้าแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะรู้โดยทันทีดังนั้นไม่ได้หมายความว่าวางแผนตอนนี้แล้วจะต้องพร้อมกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามฝ่ายทหารกล่าวอ้างเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นายธนัทยอมรับว่ามีส่วนอย่างเช่นในจังหวัดยะลาที่เกิดการก่อกวนเป็นส่วนใหญ่และไม่ได้มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่แตกต่างจากปัตตานีและนราธิวาสที่มีการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดได้จำนวนมากทั้งนี้ตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้รู้อยู่แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงอย่างไรก็ตามนายธนัทระบุเพิ่มเติมว่าจะมีการประสานมาเลเซียคุมเข้มในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดกั้นผู้ที่ก่อเหตุจะหนีข้ามประเทศออกไปอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: โฆษกกองทัพบกแจงเหตุความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำการสื่อสารต้องยึดข้อมูลตรวจสอบได้ชี้หลายเหตุการณ์มีลักษณะก่อกวนปฏิบัติการทางจิตวิทยารับควรเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าปัญหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการบิดเบือนและปั่นกระแสโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายกระทำผิดขณะที่การแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารโดยข้อมูลที่จะเผยแพร่ควรผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีมุ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแต่มีลักษณะการก่อกวนและปฏิบัติการทางจิตวิทยาอาทิการเผายางหรือทำลายสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อสร้างสัญลักษณ์และผลกระทบด้านการรับรู้ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธต่อประชาชนโฆษกกองทัพบกชี้ว่าตามหลักยุทธวิธีและข้อจำกัดด้านการบินในเวลากลางคืนการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเป้าหมายลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากขณะที่รายละเอียดต้องรอการตรวจสอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโฆษกกองทัพบกย้ำว่ากำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานสากลโดยการใช้อาวุธเป็นมาตรการสุดท้ายและโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวยอมรับว่าพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดกว้างเมื่อเทียบกับจำนวนกำลังพลจึงต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและความร่วมมือจากประชาชนพร้อมพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวในระดับพื้นที่และเหตุการณ์ขนาดเล็กทั้งนี้ขอให้ประชาชนรู้เท่าทันการบริโภคข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผ่านการตรวจสอบขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
12: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM ค่ะบ่าย 3 โมงกับอีก 33 นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะก็ต้องต้อนรับคุณกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งอ้อมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณผู้ฟังพร้อมทำงานหรือจำยอมทำงานกันขนาดไหนเอ้าวันจันทร์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมลุกเลยแต่มันต้องลุกค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เข้าสู่วันที่24แล้วนะคะเราเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายโค้งสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวอีกฮึบเดียวค่ะเราจะได้รับเงินเดือนแล้วต้องถามคุณผู้ฟังว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงกันบ้าง
2: อีไรเอ่ย
3: ซอยอะไรต้องการความช่วยเหลือเฉลยซอยคอยแน
4: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: Is that good?
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: Is that good?
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
11: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ต

0: ตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
4: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

นี่อ่านข้อความถึงขั้นอึ้งกวงเจอคนทักว่าสวัสดีคุณชูใจของผู้กองมานะโหจะบ้าไปรับเชิญอยู่5นาทีตัวละครตัวนี้ใครจะจำวะหูมีคนกล้าทักมาแบบเนี้ยไม่ค่อยคนธรรมดาเนี่ย เออนะคะฝนตกไหมตอนนี้นะคะสถานการณ์แถวสุขุมวิทนะคะตอนนี้ยังใสอยู่นะคะส่วนคุณผู้ฟังตอบคำถามอ้อมว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เฉยๆอ่ะเฉยๆอย่างน้อยดีกว่าติดลบ

0: นะคะบางทีตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้บวกแต่อยู่เฉยๆเสมอตัวมันก็ดีกว่าลบเพราะหลายๆครั้งที่เราติดตามนู่นนี่นั่นหรือเรื่องบางอย่างที่กระทบเราอาจจะไปมองว่าหูมันแย่เหลือเกินแล้วมันก็มองลบไปซะงั้นก็ได้ถือว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเฉยๆก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่ดีอาจจะนอนดูเพดานหรือดูละครหรือดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ไม่เหมาะกับการซักผ้านักเพราะว่านี่ก็ติดปัญหาเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าใครที่ซักผ้าเมื่อวานผ้าไม่แห้งผ้าไม่แห้งเพราะเมื่อวานเป็นวันที่ไม่มีแดดแล้วก็มีฝนจางๆในบางจังหวะฝนมาแรงๆมันก็เกิดส่งผลให้อยู่ในภาวะคาบเกี่ยวว่าไม่ได้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วตอนนี้ไม่ใช่อะไรรุ่นที่ใช้ไม่ได้ไอที่เป็นตากในที่ร่มหมดตอนนี้เลยเจอปัญหาว่าคงจะได้ซักใหม่แน่เลยแล้วก็ฉะนั้นถ้าใครมีปัญหานี้ก็สู้กันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าผ้าเรามีกลิ่นอับโดยเฉพาะถ้าเราเดินอยู่อากาศที่อ้าวแล้วมีเหงื่อด้วยมันอาจจะส่งผลให้นะคะสุขลักษณะของเรามีปัญหานิดนึงเพราะมันผ้ากระชื้นและส่งกลิ่นที่มันส่งต่อไปที่คนอื่นอาจจะทำให้เสียบุคลิกถ้าคุณจะต้องไปพบเจอกับคนอื่นในแง่ของหน้าที่การงานหรือพบปะเพื่อพูดคุยเพื่อแบบว่าสร้างสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่มันก็คงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกของคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในภาวะซักไม่ซักอันนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีๆในขณะที่บางคนบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่ยุ่งมากนี่เพิ่งได้ทานข้าวกลางวันเนี่ยได้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวมันเร็วมากรู้ตัวอีกทีวันจันทร์แล้วค่ะแล้ววันนี้คุณทานข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำงานยุ่งแบบนี้คุณรู้สึกยังไงบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ชอบเลยทำงานยุ่งแต่เอาจริงๆนะถึงวันนึงมีงานให้ยุ่งๆก็ดีกว่าที่จะต้องมานั่งหางานนะเอาจริงบางทีก็ต้องปลอบใจอะไรกันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันยุ่งก็บอกตัวเองว่าเราจะยุ่งกันต่อไปแต่จะยุ่งยังไงให้มีความสุขถ้าต้องการให้เปิดเพลงให้ฟังในความยุ่งของคุณเผื่อมันจะดีขึ้นก็บอกมาก็แล้วกันนะคะเราคุยกันเหมือนเดิมค่ะทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินคุณอยากฟังเพลงไหนบอกมาแต่ถือว่าอยากขอซ้ำกับที่เปิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่เป๊กนะคะYou Ever นะคะสำหรับค็อกเทลนะคะอาวอนพอลิแคทรู้อย่างต้นชนะสิทธิ์นะคะตัดใจฟูลสเต็ปที่ที่ปลอดภัย Yesterday ค่ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: ใช่อันสุดท้าย
6: มากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรศรีประภาค่ะเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังรับมือปรับการระบายน้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและมีรายงานรวบ1ผู้ต้องสงสัยป่วนนราธิวาส40จุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ชนรับประทานพื้นที่เตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
6: นายสงการชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากการติดตามสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าทางด้านตอนบนของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องปัจจุบันมีน้ำหลากจากที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมวลน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรลตกและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 16.50 เมตรลตกนอกจากนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปประชาชนฟักขาวรายงานครับ
5: มาติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกจากคุณสุรเชษฐ์มาก่อนค่ะ
7: พื้นที่ตั้งแต่ลำวัดราชนิยมหมู่ที่2ตำบลวัดตะยมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงมีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่อยู่หลังจากที่น้ำในคลองวัดตะยมหรือลำน้ำชมพูเดิมนั้นส่งผลทำให้น้ำได้ไหลบ่าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เชื่อสวนไร่นาหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงพีคสุดเมื่อคืนนี้โดยวันนี้น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างเล็กน้อยประชาชนต้องขนย้ายข้าวของสิ่งของขึ้นที่สูงเป็นการเร่งด่วนรวมทั้งนำกระสอบทรายมาเรียงกั้นกระแสน้ำอย่างไรก็ตามนายจรัญเอี่ยมอ่อนซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับริมคลองวัตยมก็กล่าวบอกว่าต้องอยู่กับน้ำแบบนี้อีกประมาณ 3-4 วันส่วนตำบลเนินกลุ่มซึ่งมีน้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้วันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามทางการได้มีการเร่งให้การช่วยเหลือในระยะสั้นเป็นการเบื้องต้นสุรเชษฐ์มากรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
5: สำหรับความคืบหน้าทางคดีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส13อำเภอรวม40จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดควบคู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสามารถควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยได้1คนที่ร่วมลงมือก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ขณะผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดบนเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านกือโรงหมู่3ตำบลจวบโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลแต่ผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
8: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
14: Espiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับลิสต์เพลงนะคะที่เริ่มต้นจากภาวนาแล้วต่อกันที่พื้นที่ต่างระดับและปิดท้ายที่เสือสิ้นลายนะคะก่อนหน้านั้นอันดับที่15สำหรับไม่แบ่งใครค่ะ4โมงเย็นกับอีก22นาทีนะคะต้องบอกว่าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตบางคนแชร์เรื่องของการงานที่เกิดขึ้นซึ่งน่าสนใจในขณะที่บางคนก็แชร์เรื่องที่ ไปเยี่ยมคุณแม่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอช่วงนี้เราจะได้ยินเรื่องคนเป็นโควิดเรื่องคนเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่ายังไงซะผู้ใหญ่ก็ยังอยากให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเพราะว่าก็จะถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอันนี้ไปติดมาจากน้องสาวที่สัมมนากับที่บริษัทอะไรก็แล้วแต่ก็เลยนอนโรงพยาบาลไป4วันก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าอยู่ในมือคุณหมอเราก็จะรู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่น่าจะเอาอยู่แหละตอนนี้กลับบ้านแต่หมอบอกว่าเป็นไตระยะที่5สงสารคุณแม่เนาะคุณผู้ฟังบอกมาอย่างนั้นเลยขอเพลงพี่เบิร์ดเดี๋ยวอ้อมเปิดให้แบบหลังเพลย์ลิสต์ปุ๊บเป็นเพลงแรกเลยได้ไหมคะหลังเพลย์ลิสต์ตอนแบบท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเปิดเป็นเพลงแรกเลยนะคะคือพอได้ข่าวอย่างเงี้ยเอาจริงอ้อมว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือคนที่ได้รับการแดกโนสก็คือคุณแม่เนาะสำหรับเขาเนี่ยไม่ง่ายคนที่เป็นคนที่หมอบอกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยไม่ง่ายแต่ในขณะเดียวกันลูกหลานหรือคนที่จะต้องดูแลคนที่รักและเป็นห่วงก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงได้คุยกับคุณหมอแล้วแหละว่าต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงนะคะแล้วก็ได้แต่หวังว่าคุณแม่จะร่วมมือกับคุณหมอแล้วก็ร่วมมือกับคุณผู้ฟังอย่างดีนะคะเพราะอย่าลืมว่าสำหรับเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: อังคารกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กลุ่มโป่งไปด้วยกันทุกวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันอังคารภูมิเออร์วินจากแอตลาสเอามาแค่2สมาชิกก่อนเอามานั่งคุยกับเราบอกแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆคุณผู้ฟังไม่จำกัดเพศและวัยมาได้ทั้งหมดเจอได้ทั้งหมดมีประสบการณ์ร่วมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นติดตามกันวันพรุ่งนี้ตั้งแต่2ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะนะคะ
2: อังคารคลุมโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันจันทร์มีเวลาเลิกงานที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการสร้างบาลานซ์ที่ดีอย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะ
5: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะ Job Gen C นะคะช่วงพิเศษที่จะทำให้ก้าวแรกของการทำงานของทุกคนเป็นไปได้อย่างมั่นใจนะคะรวมไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาถ้าคุณรู้สึกว่าพลาดสัปดาห์ไหนไปอยากรู้จักอาชีพไหนรู้ว่าเขาเจออะไรติดตามกันได้ตลอดนะคะคืนนี้เจอกันเวลาเดิม 20:00 ถึง 4:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟที่เฝ้าไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: มิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
3: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
4: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
5: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: แน่นอนนะคะสำหรับ New Release กับขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนล่าสุดจากจัสมินนิก้านะคะกับไม่คิดถึงเท่าไหร่ส่วนคนที่อุตส่าห์มุดงานมาขอทรีแมนดาวกับนอนไม่หลับย้อนไปหลายปีอยู่แต่เพลงนี้ไม่มีที่พี่อ้อมสิคุณผู้ฟังขอเพลงอื่นมาละกันแต่นิวเวลิสใครคลอยเพลงนี้ฟังพร้อมกันค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

คนหนึ่งคนหน้าตาก็ธรรมดาค่อนข้างไม่พิเศษไม่ค่อยสวย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โดยเมฆหมอกบนบังน้ำพา
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรัสดิประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
15: wow.
14: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1ถึง6กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลตั้งแต่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี2548ถึง2568แต่ยกเว้นคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีทำให้ถึงแก่ความตายนายกรัฐมนตรีบอกคนไทยต้องสามัคคีกันไว้ไม่เกี่ยวว่าได้รับการนิรโทษกรรมแล้วถึงจะสามัคคีด้านพระดอนเผยนิรโทษกรรมคดี ีการเมืองตั้งแต่ปี48ถึง68ต้องเข้าคณะกรรมการทุกเคสจังหวัดชายแดนใต้ยังป่วนคนร้ายลอบวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องสงสัย1คนโยงเหตุป่วนจังหวัดนราธิวาส40จุดหลังวงจรปิดจับภาพทำลายกล้อง CCTV บนเสาไฟฟ้าอำเภอเจาะไอร้องขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรางรถไฟโดนวางระเบิดพร้อมเร่งซ่อมแซมนายกรัฐมนตรีชี้ทางการรุกปราบผู้ก่อการร้ายยึดทรัพย์จับยาของเถื่อนเป็นเหตุถูกโต้กลับแจ้งรูปแบบก่อเหตุรุนแรงไม่หวังชีวิตแต่หวังสร้างสถานการณ์ก่อกวนยันการข่าวมีตลอดย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานผอ.ข่าวครองประเมินปัจจัยเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ชี้ใกล้ช่วงเจรจาสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามด้านเลขาธิการสมช.ประเมินสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ย้ำฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตามพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอุดช่องโหว่คุมเข้มพื้นที่ชายแดนและประสานมาเลเซียใกล้ชิดย้ำเป้าหมายสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนปชป.บุกปปช.ทลายระบบอุปถัมภ์จี้ใช้มาตรา131และมาตรา135กันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นลั่นอย่าตัดตอนแค่ปลาซิวปลาส้อยสาวให้ถึงบิ๊กการเมือง DSI ส่งฟ้องชนนพัฒน์คดีเว็บพนันออนไลน์เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นยืนยันพร้อมสู้คดีและไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมพิพัฒน์เผยเตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์M82ตลอดเส้นทางตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวขณะที่ตำรวจทางหลวงเตือนผู้ใช้รถบนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เจ้าของสวนสัตว์สมุยแจ้งจับนักท่องเที่ยวอิสราเอลขู่เผาบ้านทำร้ายหลังติดธงปาเลสไตน์ห้ามเข้าพื้นที่เพราะสุดทนพฤติกรรมทำร้ายสัตว์และไม่จ่ายเงินค่าเข้าจ้างปมวีซ่าและรถถูกยึดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยองค์การอวกาศแห่งชาติจีนประกาศเลื่อนกำหนดการปล่อยจรวดลองมาร์ช5ในภารกิจช้างเอ๋อ7ขึ้นสู่อวกาศออกไปเป็นปี2570เนื่องจากพายุโซนร้อนนาราทั้งนี้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยยังคงพร้อมสำหรับภารกิจและเป้าหมายของไทยไปสำรวจดวงจันทร์ปิดท้ายกันที่กองภูเขาขยะในเมืองหลวงของประเทศกินีถล่มทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30ศพบาดเจ็บอีกหลายสิบรายขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
5: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: อูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
18: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
19: ้ EFM DJ Playlist by
20: DJ อ้อมค่ะ

0: again. EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณช่วยเลือกนะคะอาจจะได้ไม่เยอะไม่ครบทั้งหมดนะคะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังได้เท่าที่เราไหวและสปีดทันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเอาไว้ก่อนเก็บไว้ให้เผื่อคุณผู้ฟังจะเอาไว้คิดนะคะเพื่อที่จะวางแผนดูแลตัวเองกับเงินออมค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยนะคะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มเนี่ยครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และนะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุธนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังพุทธอพุทธโธฟูลทีมเลยนะคะและแน่นอนพุธสุดท้ายของเดือนพุทธเทอราปิสต์กับคุณหมอท็อปด้วยค่ะติดตามกันตั้งแต่3ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าทุกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์วันนี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้กินของอร่อยอร่อยปลอบใจตัวเองแล้วพรุ่งนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
11: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้ากอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3 กันยายนมหาวิทยาลัยห

0: 50บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เรียกได้ว่าเบรกที่2ก็เอาใจทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกปนกันไปหมดเลยค่ะเริ่มที่ทรงอย่างแบดต่อที่โพกะซังนะคะคนใจง่ายและปิดท้ายที่แซดแอโรบิกเพราะว่าแน่นอนค่ะเทรนการออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะไปเต้นสวนลุมเนี่ยมันแรงซะเหลือเกินจนต่างชาติต้องมาทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเราเต้นอะไรได้เราทำอยู่บ้านเราทำไปก่อนถ้าคุณพร้อมคุณไปเลยสวนลุมตอนนี้มีความรู้สึกคนที่ไปสวนลุมอีกนิดเดียวจะเทิร์นโปรกันหมดแล้วนะคะทางการเอาดีทางด้านแบบว่าขึ้นสเตจกันเลยทีเดียวก็มีข้อความอ่ะเพลงนี้แม่ลุกขึ้นเต้นแล้วค่ะจากที่ให้ลูกชายทำกันบ้านอยู่แล้วร้องตามกันไปนะคะบางคนก็บอกว่าเปิดเพลงเร็วทำให้แบบอยากจะนั่งทำงานต่อเลยโอ้โหคุณฟังขยันด้วยเพลงแค่นี้เดี๋ยววันหลังก็เปิดเพลงเร็วให้ก็ได้จะได้เป็นแบบให้มันกระชุ่มกระชวยเพราะว่าเห็นข้อความของคุณผู้ฟังบางทีก็เข้าใจได้ชีวิตคนทำงานนะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเครียดเพราะว่าเราอาจจะโดนคนอื่นวีนมาเราผิดจริงนะแต่ว่าเฮ้ยมันเบอร์นี้เลยเหรอที่จะต้องใส่เราขนาดนี้ก็เลยเซ็งทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แต่วันนี้พอได้คุยกับหัวหน้าเข้าใจก็เลยโอเคขึ้นนะคะก็เข้าใจได้แหละคุณผู้ฟังบางทีเราก็คงอยากอธิบายให้ใครสักคนเข้าใจเราโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ในจังหวะที่พอเรายังไม่ได้อธิบายความอึดอัดเพราะความอยากที่เราอยากให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยเรื่องมันแค่นี้นะหรือเรื่องมันประมาณนี้นะมันอาจจะทำให้เสาร์อาทิตย์มันหมองไปได้ในบางจังหวะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เสมอละค่ะโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้าใจเราผิดแต่เรายังไม่มีโอกาสพูดและเหตุการณ์มันอาจจะจบไปแล้วแต่มันยังค้างในใจไอ้จะบอกให้คุณผู้ฟังว่ามันจบไปแล้วอย่าไปเครียดมันคงไม่ได้เพราะตัวเรายังเป็นเลยว่าบางทีเรื่องที่มันค้างอยู่ถึงแม้ตัวเหตุการณ์มันจะจบแต่ความรู้สึกมันไม่จบเป็นกำลังใจให้นะคะก็คงจะต้องฝึกกันไปเพื่อที่จะทำให้คุณไม่แบกอารมณ์เสียข้ามวันข้ามคืนเส้นเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ความรู้สึกในใจจะทำให้คุณหนักหรือเบาเสียเวลาไปมากน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณและเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวใครที่อยากฟังจำได้ว่าลืมเดี๋ยวพี่อ้อมเปิดให้นะคะในช่วงของเพลย์ลิสต์พรุ่งนี้สลับเวลากับเคเบิลนิดนึงค่ะเราเจอกัน10โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ต
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 18

0: ใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่บางคนเนี่ยจะร้องตามกันได้เลยคุณผู้ฟังแม้ว่าจะเป็นเพลงใหม่นะครับนี่คือสัปดาห์ของ Praise of the Week อันดับที่18ของเราในฐานะ New Entry ด้วยนะครับคุณแน่นอนนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับออริจินอลเนี่ยเป็นของวงบูโดกันที่มาถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ของพี่ฮิว The White Haircut นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลในจักรวาลใหม่ด้วยของ Genie Verse นะครับที่ชื่อโปรเจกต์อัลบั้มว่า The Next Genie อัลบั้มวอลุ่ม1นะครับที่ชวน6ศิลปินเจนใหม่อย่าง Paper Planes Free Hand Full Step Good Mood แล้วก็รวมไปถึงคุณฮิวนี่แหละ The White Haircut มาตีแผ่ถึงเพลงฮิตในวัยนั้นด้วยกันนะครับก็ล่าสุดก็เข้าชาร์ตเราเรียบร้อยแล้วในอันดับที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับของพี่ฮิวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะสัปดาห์หน้าวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงว่าจากอันดับที่18เดี๋ยวไปกันต่ออันดับที่เท่าไหร่กันดี
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

เป็นต้นสัปดาห์ที่รถติดมากคุณผู้ฟังครับแอบนั่งรถมาในช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหสนั่นกรุงเทพเลยคุณผู้ฟังเอ๋ยเริ่มต้นเพลงกับเราด้วยงานจากวงเมอร์ X กับ Black Heart นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่รีเควสต์มาฝากกันเยอะมากเลยกับเพลงขึ้นใจหรือว่า TAM Core นะครับก่อนอันนี้ก็จะมี Cheering Sunday ที่มาฝากกันด้วยไม่น่าไปรักเธอเลยมาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีต้นสัปดาห์ด้วยนะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันในช่วง 6:00 ถึง 20:00 เลย2ชั่วโมง Stay Tune เป็นเพื่อนคู่ฟังนะครับในระหว่างเดินทางกลับบ้านแบบนี้อยากฟังเพลงไหนก็ Request มาช่วยกันได้นะที่แอป A-Time ฟังฟินของเรานะครับจริงๆอยากจะเก็บตกบรรยากาศของ EFM On Tour มากล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไป On Tour กันที่มอกรุงเทพนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมอที่จริงๆเนี่ยเราแทบจะไปทุกปีเลยคู่ฟังแล้วก็ Energy มอกรุงเทพน้องๆ Fetty เนี่ยโหสุดยอดมากพร้อมไปกับ3ศิลปินของเราก็จะมีทั้งน้องๆ Good Mood นะครับParadox แล้วก็วงเคลียร์ด้วยและเดี๋ยวอีก2มอไปเจอกันสัปดาห์หน้านี้เองนะครับ3กันยายนนี้ไปเจอกันที่หอการค้าเนาะ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์รวมไปถึง25กันยาที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะครับก็จะมีวง Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยเตรียมไลน์ชวนเพื่อนชวนแฟนมาดูกันได้เต็มที่เลยแล้วก็อย่าลืมซ้อมร้องเพลงพี่ๆด้วยจะได้มาโยกกันมันๆเลย

ซิเกิลหวานๆเลยนะครับเพลย์ลิสต์ของเราช่วงต้นตรงนี้กับงานของเรดี้ปางนะครับกับโลกเอียงช่วงเย็นนี้คุณผู้ฟังมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะบ้านไหนถ้าน้องแมวเป็นคนที่เป็นสัตว์ที่ใช้คําว่ากินเนื้อเก่งเก่งเนี่ยเติมความอร่อยไปเลยด้วยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Dye นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดนะครับที่ผสมฟิชไดจากเนื้อสัตว์แท้นะครับจุดเด่นก็คือฟิชไดที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากคุณฝั่งขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นเองไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟิชไดเข้าไปนะครับแต่ว่ายังกินฟิชไดไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับกินนกเขาผสมฟิชไดมาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวคุณฟังประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟิชไดมาผสมเองที่บ้านนะครับบ้านไหนอยากลองแต่รู้สึกว่าเอ๊แมวบ้านฉันจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาดใหม่มา50กรัมนะครับมาให้ได้ลองกันราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Dye อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีนถึง 33% เลยช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการพิมพ์ไปเลยว่ายูนิชามเพชรเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองเลยกับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freestyle รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
9: กินโนสปูน
10: Is that good?
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ็นอีกหนึ่งคู่ที่ฟีเจอริ่งกันลงตัวมากหัวฝั่งครับแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็เป็นซิงเกิลที่3แล้วนะครับจาก EP อัลบั้มใหม่ Adventure Time ของวง Serious Bacon นั่นเองซิงเกิลนี้ชื่อว่าคนขี้น้อยใจหรือว่า My Fault นะครับที่เป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยของเค้ก Serious Bacon แล้วก็ PP Gris นะครับที่มาถ่ายทอดอารมณ์คนขี้น้อยใจแบบน่าเอ็นดูนะครับในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
10: อายกอายกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
13: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
15: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่ผ่านมากับ EFM Fandom Live นะครับเราเปิดสตูต้อนรับ6หนุ่มจาก Jail Boy ซีซั่นที่2ด้วยกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าความน่ารักความเป็น Gen Z เนี่ยโอ้ยท่วมท้นตั้งแต่ช่วงสัมภาษณ์แล้วคุณผู้ฟังแต่ว่า1ไฮไลท์ของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเกมทายชั่วโมงนะครับที่เป็นเกมทายสับของแฟนคลับยุค2026เนี่ยซึ่งจะบอกว่าโอ้โหมันมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะความขี้เล่นความสนุกสนานของหนุ่มๆทั้ง6คนเนี่ยอยากให้เข้าไปย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube 8 Time Online Channel เลยส่วนพฤหัสนี้27สิงหาคมเดี๋ยวมาเจอกับ2หนุ่มแมกนัทนะครับจากซีรีส์ที่3ของเธอหรือว่า Your Third Series ด้วยกันนะครับ3ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีนี้พร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเลย
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ต่หนึ่งรีเควสที่ฝากกันมาเยอะเลยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่จากน้องนุ้นนิว X กับโบกี้เลออนนะครับนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าคาตานั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟคูฟังชั่วโมงนี้มาเติมพลังให้กับน้องแมวที่บ้านเราอย่างต่อเนื่องคูฟังโดยเฉพาะแมวบ้านเราที่อาจจะขาดวิตามินขาดความสวยของขนเงางามอะไรอย่างเงี้ยมาเติมได้เลยกับอาหารแมวเนโกชนิดเปียกนะครับทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือพร้อมทั้งมีโอเมก้า3ด้วยนะครับช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนมีพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมวิตามินอีแล้วก็ทอรีนเข้าไปอีกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวแข็งแรงและสุขภาพดีนะครับมีหลากหลายสูตรเลยตอนนี้เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์เลยนะครับอาหารแมวเนโกอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเขายังมีอาหารเม็ดเนโก holistic and grain free ด้วยที่เป็นวัตถุดิบหลักๆเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆเลยนะฮะ 100% เกรนฟรีแน่นอนเหมาะสำหรับแมวแพ้ง่ายนะครับสูตร complete and balance นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนและก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาหรือว่า AAFCO ด้วยเสริมด้วย synbiotics นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับพร้อมทั้ง organic minerals ที่ดูดซึมง่ายนะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเจ้าแมวด้วยนะครับนี่คือโอ้โหเรียกว่าคุณสมบัติครบถ้วนมากๆเลยกับอาหารแมวเนโกนะฮะ holistic and grain free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานนะครับมีเวลาประมาณ2ซิงเกิลคุณผู้ฟังวันนี้เวลาน้อยจริงๆเลยนะครับระหว่างรถติดเนี่ยเดี๋ยวมีงานจาก Warins แล้วก็ EDC รออยู่ส่วน request ไหนที่ผมเปิดไม่ทันเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะคุณผู้ฟังเปิดแอปมาเลยที่แอป Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
8: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคมค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะประเด็นมีทั้งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปหารือถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้แล้วก็ผอ.ข่าวกลองท่านก็วิเคราะห์นะคะว่าแนวร่วมโจรใต้ก่อเหตุกว่า50จุดเพราะหวังต่อรองการพูดคุยสันติสุขในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะรวมไปถึงมีประเด็นกกต.นัดลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้หลังปิดสำนวนแล้วแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะยังมีเหตุเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่51เหตุเมื่อวันก่อนล่าสุดก็เกิดเหตุวางเพลิงเป็นโรงรถแล้วก็ไปวางระเบิดป้อมยามที่สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งปัตตานีได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็สักประมาณ 3:10 นาทีของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถแล้วก็เหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูค่ะไปดำเนินการควบคุมเพลิงตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันคือรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของเทศบาลโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดูถึงรายละเอียดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าจากเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมนะคะล่าสุดมีรายงานเรื่องของการคุมตัวผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุป่วนใต้ได้1คนคือมันจะโยงไปจนถึงเหตุป่วนที่นราธิวาส40จุดด้วยค่ะหลังจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพการทำลายกล้อง CCTVที่ติดตั้งเอาไว้บนเสาไฟฟ้าที่อำเภอเจาะไอร้องซึ่งกล้องก็ได้บันทึกภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้นะคะขณะที่ผู้ต้องสงสัยได้ทุบทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดไว้บนเสาไฟฟ้าริมทางที่บ้านกือรงหมู่ที่3ตำบลจวบซึ่งก็เป็น1ใน3ของจุดที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำลายค่ะก็มีการนัดแนะกันให้แยกย้ายกันลงมือปฏิบัติในเวลาไล่เลี่ยกันและเจ้าหน้าที่เขามีการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ว่าผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธค่ะแล้ววันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีหารือกับอาจารย์วันนอค่ะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ค่ะก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมนำเสนอความคิดความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์กันแล้วจะได้หาข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนายกเรียกคุณฐานะสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะมีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คุณนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็ มีผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.พูดคุยกันทีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันหลายจุดด้วยเกินที่มีการก่อเหตุเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ได้หารือกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้เวลากันหารือสักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะมีการพูดคุยไปจนถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีก็เตรียมหารือกับอาจารย์วันนอในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าหลายคนจับตานะคะเพราะว่าอาจารย์วันนอก็เป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่มานานอาจารย์วันนอเป็นพรรคประชาชาติใช่ไหมคะ อยู่พรรคประชาชาติแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานรู้พื้นที่ดีแล้วก็คุ้นชินในพื้นที่ฉะนั้นการแต่งตั้งให้นั่งเป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในครั้งเนี้ยก็เพื่อที่จะพูดคุยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะซึ่งอาจารย์วันนอก็ให้ความคิดความเห็นในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรีมาตลอดเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ที่ประชุมนะคะจะประชุมจะประเมินการหารือกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสถานการณ์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าปัจจัยอะไรสาเหตุอะไรที่มันส่งผลให้มีการก่อเหตุดังกล่าวหรือว่าแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรก็จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมไปถึงความคิดความเห็นแล้วก็ข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็แนวทางดำเนินการไปในทิศทางที่ดีค่ะอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการต่างประเทศนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ก็เป็นประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

0: เอาบกพร่องตรงไหนไหมซึ่งก็ต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนแม้จะรู้ทางการข่าวล่วงหน้าแต่กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากกว่า51จุดคุณศิริศักดิ์ยอมรับค่ะบอกว่าแม้จะรู้ล่วงหน้านะแต่จะปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีใครคาดเดาได้เลยแต่บางครั้งการปฏิบัติการเช่นนี้ก็กระจายตัวออกไปด้วยนะทำให้การคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราต้องมานั่งดูทั้งเรื่องของการข่าวความพร้อมที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่ามันกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะคะส่วนความเห็นท่านนี้น่าสนใจผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองค่ะท่านประเมินว่าปัจจัยเหตุความไม่สงบที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเจรจาแล้วก็การสับเปลี่ยนกำลังทหารเตรียมความพร้อมที่จะมีการประสานไปยังมาเลเซียนะคะให้คุมเข้มชายแดนสกัดการก่อเหตุแล้วก็หนีข้ามแดนไปคุณฐานะสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาติค่ะท่านนี้เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการประเมินเอาไว้3สาเหตุหลักๆคุณธนัทบอกว่า1เลยนะคือการพูดคุยสันติสุขที่จะเดินหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาได้2คือตอนนี้ใกล้ช่วงสับเปลี่ยนกำลังพลของทหารแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุในลักษณะเนี้ยมันเป็นการก่อเหตุลักษณะของการก่อกวนและสุดท้ายตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนค่ะอาวุธที่เตรียมเอาไว้อาจจะเสียหายช่วงนี้จึงได้จังหวะพอดีอีกท่านหนึ่งคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นะคะท่านบอกว่าการประชุมติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับกองทัพภาคที่4โดยแม่ทัพภาคที่4อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการทำงานค่ะโดยเฉพาะการติดตามแล้วก็พิสูจน์ทราบกลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนการอุดช่องโหว่แล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยคุณชัดชัยบอกว่ากรมนภาค4ส่วนน่ะกรมภาค4เนี่ยนะได้ดำเนินการเต็มที่หลังเกิดเหตุระดมกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันทีแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็เลยต้องลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ช่วงเกิดเหตุหลายจุดเนี่ยคุณชัดชัยบอกว่าที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุในลักษณะแบบเนี้ยต่อเนื่องมาอยู่แล้วครั้งนี้อาจจะเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ภาครัฐไปเพิ่มคุมเข้มเรื่องของการปฏิบัติการโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุทหารพลานเสียชีวิตนะคะก็จะต้องแยกแยะระดับความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ออกด้วยคุณชัดชัยบอกว่าต้องตรวจสอบรายงานที่อ้างถึงกลุ่ม BRN รุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มเยาวชนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุชัดได้ค่ะว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มแทรกซ้อนรวมไปถึงกลุ่มอาชญากรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาแสวงหาประโยชน์ร่วมได้โดยเฉพาะกรณีที่พุ่งเป้าไปที่การทำลายที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ค่ะก็จะตรวจสอบสาเหตุว่าเหตุใดถึงเลือกเป้าหมายดังกล่าวส่วนการป้องกันการเคลื่อนย้ายผู้ก่อเหตุข้ามชายแดนยืนยันนะคะว่ามาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนแล้วก็จะประสานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดจากนี้จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการข่าวการปฏิบัติการทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะโดยต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็โยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องใต้ต่อแล้วก็มีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการหัวสวและพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: พราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะห่วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปร่ำเป็งนะคะผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พันโทเชิดอักษรรักผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์ซึ่งรองโฆษกกอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะก็เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายโดยพันตำรวจเอกสรชัดเปิดเผยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นใน4จังหวัดใช่ไหมคะก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวมอยู่ที่75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดค่ะเพื่อที่จะขยายผลติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางในการดำเนินการของคนร้ายนะคะทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.บอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนเสียหายต่ออาคาร17แห่งยานพาหนะ40คันค่ะได้รับผลกระทบแล้วก็มีเสาไฟด้วย32ต้นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดโดยศูนย์ก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจจะมีการตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐจะเร่งรัดการประเมินชดเชยความเสียหายแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาอย่างรวดเร็วสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกๆคนนะคะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐถ้าพบเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้แจ้งมาได้เลย1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วางใจได้เลยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งไปจะเป็นความลับนะคะจะไม่มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเหล่านี้ ต่อกันที่โฆษกของกองทัพบกค่ะชี้แจงเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้หลายเหตุการณ์มีลักษณะก่อกวนปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะแถลงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายต่อชีวิตหรือว่าสร้างความรุนแรงในระดับสูงแต่มีลักษณะการก่อกวนแล้วก็ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารค่ะสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนแล้วก็สังคมซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องดำเนินการควบคู่กันใน2ด้านก็คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การสื่อสารการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบก่อนกองทัพบกพยายามใช้การชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบถูกนำไปขยายจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะส่วนกรณีข้อกล่าวหาที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกใช้อาวุธต่อประชาชนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกชี้แจงเลยนะคะว่าในหลักการของยุทธวิธีเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีเป้าหมายลักษณะดังกล่าวคือที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าบินสกัดแล้วก็ยิงใส่บุคคลแต่ว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าไม่ได้ออกแบบมาให้โจมตีในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเวลากลางคืนค่ะซึ่งก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยแล้วก็ความปลอดภัยในการบินรายละเอียดของเหตุการณ์ยังต้องรอการตรวจสอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ย้ำแบบนี้นะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของกองทัพบกที่สนับสนุนภารกิจภายในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็กติกาการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับประเด็นประสิทธิภาพด้านการข่าวอ่ะโฆษกกองทัพบกยอมรับว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบพื้นที่รับผิดชอบกับจำนวนกำลังพลเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ก็ต้องอาศัยการข่าวด้านทั้งด้านความร่วมมือด้านการข่าวการทำงานต่างๆจากประชาชนด้วยแล้วก็มองว่าควรที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวในระดับเหตุการณ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เฝ้าระวังสูงค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูเรื่องของพรบสร้างเสริมสันติสุขกันหน่อยนะคะพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขบังคับใช้แล้ววันนี้ค่ะพรบฉบับนี้เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ยาวมาจนถึงปี2568นะคะแต่ว่ายกเว้นคดีทุจริตคดี112คดีที่ทำให้ถึงแก่ความตายอันนี้ยกเว้นนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้24สิงหาคมเป็นต้นไปสาระสำคัญนะคะกำหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองค่ะสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2548ถึง16กรกฎาคม2568ยาวนานนะคะ20ปีนะตามฐานความผิดแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ไม่ได้ความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะรวมไปถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มทางนี้ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกเป็นประธานตรงนี้จะมีอำนาจหน้าที่นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการได้รับนิรโทษกรรมแล้วก็ความผิดทั้งปวงตามพรบเนี้ยจะรับเรื่องร้องขอการนิรโทษกรรมและจัดช่องทางการอำนวยความสะดวกการร้องขอนิรโทษกรรมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะแล้วก็มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมพ้นจากความผิดทั้งอาญาและวินัยค่ะขออภัยพ้นทั้งอาญาพ้นทั้งพินัยและไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดดังกล่าวคืนนี้เราโทษกรรมไปเลยล้างไปเลยขาวสะอาดเลยนะคะแต่ว่าถ้าคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาของพนักงานอัยการ อันนี้ก็ให้ยุติการดำเนินคดีส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบไปเลยค่ะเพราะว่าถูกนิรโทษกรรมแล้วไงขณะที่ผู้ที่อยู่ใน ระหว่างการรับโทษก็ให้ได้รับการปล่อยตัวทันทีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังต้องดำเนินการลบหรือว่าแก้ไขประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยุติการดำเนินคดีแพ่งแล้วก็บังคับคดีในส่วนที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะหลายคนสนใจพรบ.นี้วันนี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามการนิรโทษกรรมดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะคือมันต้องไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวโดยยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายเลยค่ะเพราะว่าการดำเนินการนิรโทษกรรมตรงนี้ค่ะก็จะพ้นผิดทั้งเรื่องของอาญาแล้วก็พินัยแต่ว่าการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งยังดำเนินการได้อยู่สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายมาดูกันที่คดีหัวสวกันหน่อยนะคะยังคงต้องตามต่อกันล่าสุดกกต.ปิดสำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนัดชี้ชะตา28สิงหาคมนี้ค่ะก็มีรายงานว่ากกต.ได้มีการประชุมพิจารณาสำนวนหัวเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ในต้นสัปดาห์นี้ค่ะกกต.ไม่มีการนัดประชุมเพราะมีกกต.บางคนติดภารกิจนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเพื่อให้กกต.แต่ละคนได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนเขาได้รายงานมาข้อสอบถามข้อสังเกตของกกต.ที่เกี่ยวกับสำนวนหรือความผิดของผู้ที่กล่าวหาและข้อกฎหมายไปพิจารณาและเขียนมติของตนเองก่อนที่จะมาขอมติมาขานมติกันในที่ประชุมในวันที่28สิงหาคมนี้ก็คือการนัดชี้ชะตาคดีหัวสว.เวลาบ่ายโมงตรงค่ะมีการนัดหมายกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคดีนี้กกต.ตั้งเอาไว้7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งก็ต้องติดตามกันอีกครั้งนึง28สิงหาคมนะคะวันนี้24ละอีกแค่4วันคดีของสส.ชนภัทรค่ะคดีเว็บพนันออนไลน์วันนี้ DSI ส่งฟ้องอัยการนะคะเจ้าตัวยื่นขอความเป็นธรรม9ประเด็นค่ะยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์สส.หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมวันนี้คณะพนักงาน DSI นำสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ของนายชนภัทรนาคสั่วสส.สงขลาเขต4ของพรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการพิเศษนะคะที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาก็เป็นการส่งฟ้องข้อหาหลักที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบคิดกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินรวมไปถึงเป็นอ้างยี่แล้วก็มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณชนภัทรก่อนหน้านี้ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะวันนี้เดินทางมาตามนัดค่ะแล้วก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ9ประเด็นยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือว่าการฟอกเงินระบุด้วยว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เตรียมเอาไว้เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.เพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ตลอดสายนะคะM82 ก็จะวิ่งแถวแถวโซนบางนาที่มันเป็นขออภัยพระราม2นะคะที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ก็จะยกระดับการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ปัญหาถนนพระรามที่2ก็จะถูกแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 นะคะคือไปเร่งรัดกรมทางหลวงให้ดำเนินการค่ะเพื่อปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรนะคะตามนโยบายของ Quick Win ของรัฐบาลทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอธิบดีกรมทางหลวงค่ะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลก็บอกว่าก่อนหน้านี้กรมทางหลวงก็ร่วมกับสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องไปทดสอบทดลองและความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างผลการตรวจวัดก็พบว่าค่าตอบสนองของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะคะงานโยธางานติดตั้งระบบตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าจะมีการเปิดทดลองให้วิ่งก่อนจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยว28สิงหาคมนี้จะเปิดให้ทดลองเริ่มวิ่งกันนะคะ คุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายวอลโดมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไฮโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอิร์น 1-6 ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอิร์ธ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอิร์ธ7แมทขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพื่อพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับเด็กผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุสิ่งของพิเศษลงไปในถุงพระราชทานสำหรับเด็กประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กเพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กเล็กในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวและตำบลป่าคาอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ปะทะกับเทือกเขาป่าต้นน้ำส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่19สิงหาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านรวมถึงอำเภอใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำฝนสะสมอยู่ในขั้นวิกฤตและไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจนเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า 23,800 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต3รายทั้งนี้จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆทั้งการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและกำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในบางส่วนแล้วยังคงเหลือในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยองคมนตรีได้ให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จแลบไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8 รูปองคมนตรีประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ซึ่งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่24 ถึง 26 สิงหาคม 2569เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยากรให้กับบุคลากรของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40 แห่งตลอดจนอาสาสมัครกว่า100 คนเพื่อให้บุคลากรระดับผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกและหัวหน้าศูนย์สามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงได้อย่างเป็นระบบด้วยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์รวมถึงหลักการและแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาจนถึงผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6 ทศวรรษสู่การขยายผลเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในรูปแบบสถาบันการเรียนรู้ซึ่งจะมีบทบาทเป็นคลังสมองที่รวบรวมงานวิจัยข้อมูลกระบวนการต่างในการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดทำหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40 พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแนวทางในการดำเนินงานแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำเอาไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความมั่นคงกับประเทศชาติต่อไป สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 2,000 ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานธสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยพ่อช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate เอทเพทาจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชธธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากจังหวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันและวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยา Processing and Sale จำกัดและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันยังประโยชน์สู่แก่ปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศและพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดและนักเรียนเก่าราชินีรุ่น73ด้วยต่างรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาใน
0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอาลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: M81 อะไรเหี้ยใช่มั้ย
2: M6
1: เปิดแล้ว
2: ขอให้ทดลองวิ่งจ้ะ
1: เห็นบอกห้ามวิ่งเร็วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
2: มันมีบางช่วงที
3: ่ถนนไม่ค่อยดีหรอ
2: รู้สึกเหมือนกันว่านี่ถนนที่กำลังที่มันเพิ่งเสร็จใช่ไหม
4: ย
2: ัง
4: ไม่เสร็จใช่ไหม
2: มันปล่อยวิ่งแล้วคือถนนมันควรจะนิ่งเลยเพิ่งทำแ
3: ต่ว่าบางช่วงมันเสร็จมานานแล้วไง
2: ไม่
3: ใช่ไหมเหมือนบางช่วงแล้วมัน
2: ไม่
3: หรอ
2: มันสร้างบางช่วง
3: น่าจะได้ยินแต่เกม
2: บางช่วงมัน
3: ไม่ดีเลย
1: ไม่แต่ทำมันก็ทำให้มันดีๆไปเลยนะมัน
2: แต่ก็คงรับประทานกันแหละบางช่วงแบบขับแล้วรู้สึกว่านี่ถนนเพิ่งสร้างเหรอวะเนี่ยมันเหมือนถนนเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วบางช่วงนะแต่บางช่วงก็ดีแล้วก็สวยมาก
3: ลองไปใช้กันดู
2: มันเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ป่ะ
1: ห้ามวิ่งเกิน80ใช่ไหมฮะ
4: 80
3: ตอนนี้
2: ผมว่าไม่มีใคร80นะ
3: 80ไม่ไหวหรอก80อันตราย
2: ตรงนั้นไม่มีใคร80เพราะว่าผมวิ่ง110 120เนี่ยแซงผมกันวุ่นวายเลย
1: เฮ้ย120เลยเหรอ
2: 120เลย120เลย
3: เขา
2: ไม่มีใครวิ่ง80หรอก
3: วิ่งช้า
2: ผมแต่มันจะมีช่วงที่มันผ่านแบบยกระดับขึ้นแล้วมันก็ผ่านป่าม ีบางช่วงตัดทะลุช่องเขาแบบผ่าเขาเลยอ่ะเห็นเลยว่าเขามันมาอย่างงี้ใช่ไหมมันแหว่งลงแล้วมันก็เป็นถนน
3: บาดเข้าไปเลย
1: เอ๊ะมันเลี้ยวไปเขาใหญ่มันมีเส้นอีกเส้นหนึ่งไปการมาฮะหรือไปไหน
2: ไปการไอ้นั่นเอ็มอะไร
1: การก็ชั่วโมงเดียว
3: 81นั่นแหละ
2: ไอ้การประมาณชั่วโมงกว่าใช่
3: ก็เร็วขึ้นเยอะ
1: ใช
3: ่ไปทางนี้เร็วขึ้นเยอะ
2: ซึ่งก็เหมือนกันเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำชั่วคราวของการก็ยังเป็นห้องน้ำตู้แบบชั่วคราวอยู่ยังไม่มีจุดพักรถ
3: เพิ่งเปิดใช้ไง
2: ของ M6 ที่ไปเขาใหญ่ก็ยังเป็นห้องน้ำตู้อยู
3: ่
2: บางมีน้อยมากอะจุดพักรถอะเป็นห้องน้ำตู
3: ้บอกให้ระวังเพราะเดี๋ยวจะเจอกระโสเลยกระแสลมกระโชกแรงตีข้างเนี่ยเขาบอก
4: เขาไม่ได้กัดแต่เขากลัวคุณตุยไอ้ที่เราปล่อยให้วิ่งทำไม
2: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้รู้สึก
3: แล้วลมพัดตุยอย่างเงี้ยหรอ
1: ลมพัดรถปิวเลยเหรอ
2: ไม่มีไม่นะ
3: รถเบาๆหรือรถตู้ราคาสูงมีเป๋
2: เหรออ
3: ันนี้อีจันเขาเขียนมานะ
2: เหรอ
4: เพราะว่ามันอยู
3: ่ช่องลมอย่างเงี้ยหรอ
4: บินผ่านเขาอย่างนี้ป่ะมันก็อาจจะมีช่องลม
3: อาจจะมีบางช่วง
4: ที่ทางปกติไม่เจอ
2: บางจุดคนบ่นว่าถนนเป็นคลื่นเป็นรอนมันรู้สึกเหมือนกันตอนผมขับอ่ะผมคิดเลยว่านี่ถนนเสร็จแล้ววะเพิ่งสร้างด้วยนะแล้วพอเพื่อนก็ไปเหมือนกันเพื่อนก็พูดว่าถนนบางช่วงเนาะ
3: แสดงว่าม
2: ันรู้สึกเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
3: ไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขืนปล่อยให้วิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถกระโดดเสียหลักขึ้นมาบันเทิงแน่นอนครับพี่น้อง
4: อ้
3: าว
4: แล้วปลายปีมันจะดีขึ
3: ้
4: น
3: แล้วยังไงแล้วคนรีบๆบนวิ่งมันสรุปมันปลอดภัยไหมวะ
2: ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกว่าลมเริ่มอะไรขนาดนั้น
1: แล้วปล่อยให้วิ่งแล้วมีแบบทีมกู้ภัยหรือยังตรงนั้นหมายถึงว่า
3: ผมว่า
2: เอาแค
3: ่
2: GPS ยังไม่ดี
3: เทคเลยไม่ตัดเข้ามาหรอ
2: พอถ้าคุณเลี้ยวเข้า M6 GPS จะวุ่นวายไปหมดเลยทีน
3: ี้แสดงว่ายังไม่ได้อัปเดตเส้นนี
2: ้มันเหมือนไอ้ GPS ยังไม่เปิดอ่ะมันให้
3: ออกป่าออกไปหมด
2: ให้ออกท่าเดียวเลยก็คือถ้าเลี้ยวเข้า M6 นี่ปิด GPS ได้เลย
4: มีอุโมงค์นี้ด้วยเหรอ
2: ไม่เห็นฮะอุโมงค์นี้ไม่เห็นขาเข้าอ่ะยังเหมือนยังไม่เปิดนะเข้ากรุงเทพอ่ะ
3: แต่ออกได้อย่างเดียว
2: จากกรุงเทพออกไปอ่ะ
3: ออกกลับก็กลับเส้นเดิม
2: ให้ทดลองวิ่งละ
3: ไปสบายหน่อย
2: ใครบ้านอยู่แบบวงแหวนอ่ะเชื่อมไปได้เลย
3: มีหลายเส้นมันเหมือนเป็นอุโมงค์
1: แสดงว่าไปพัทยาก็มอเตอร์เวย
2: ์มอเตอร์เวย์หมดละ
1: M6
3: ใช
2: ่ก็มันก็นับเป็นมอเตอร์เวย์เหมือนกับทั้ง M เนี่ย
1: อะ
2: ไ
1: รฮะ
2: เอ็มเหมือนจะย่อจากมอเตอร์เวย์เหมือนกันนะ
1: ก็ดีนะมีทางเยอะๆยิ่งถ้ามีรถไฟได้ยิ่งดีนะ
3: ก็ต้องรอความเร็วสูงนะ
2: เหมือนไปการเนี่ยไปการก็เร็วชั่วโมงกว่า
3: ไปการที่ขึ้นแถวบ้านผมสบายเลยอ่ะ
2: ไปการนี
4: ่เต็มรูปแบบ
3: เมษา
4: ปีหน้าสงกรานต
3: ์ครับ
2: ตอนนี้คือเขาให้เท่าไหร่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ป่ะที่ให้ทดลองวิ่งอ่ะรู้สึกแค่วันแบบวีคเอนด์อ่ะผมยังไปไม่ถึงที่มันเรียบอ่างเก็บน้ำนะ
3: โอ้ตรงนี้สวยมาก
2: เพราะผมลงเขาใหญ่ก่อน
3: ถ
2: ้าเลยไปอ่างเก็บน้ำนี่น่าจะสวยเข้าไปอีก
3: มันหยุดใครจะไปลองวิ่งเส้นนี้กันดู
2: แล้วมันผ่านโรงงานอะไรไม่รู้เว้ยโรงงานเหมือนแบบเหมือน
4: เกรย
2: ์ไม่ โรงงานเหมือนโรงปูนหรือโรงอะไรไม่รู้อ่ะ
3: โดดขึ้นมา
2: แล้วควันมันปล่อยขึ้นไปแบบ
1: เยอะมาก
2: โอ้โห
1: เตรียมตัวซวยเหรอเตรียมตัวซวย
2: ไม่รู้มันควันขาวแบบเหมือนเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนโรงปูนป่ะไม่รู้
3: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
4: เพราะว่าแถวนั้นมันมี
2: โรงปูนโรงอะไรเออ
4: ปกติ ที
2: ่
4: เราไป
3: แล้วไ
4: ม่
3: ได้เจอโรง
2: แต่ไม่ใช่อันนั้นนะ
4: ถึงโชคชัย
2: เออแต่ไม่ใช่ไอ้โรงปูนที่เราวิ่งกันปกติไอ้ตรงเส้นนั้นนะมันเหมือนเป็นอีกโรงงานนึงแต่โหควันขึ้นใหญ่มาก
1: แล้วปลายทางมันไปเจอกับเส้นเขาใหญ่ตรงไหนเฮีย
2: ลงธนรัตน์เลย
1: ธนรัตน์คือเลยสระบุรีไปแล้ว
2: ธนรัตน์คือเส้นที่มุ่งหน้าขึ้นอุทยานเขาใหญ่เลยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรอ
2: มันลงตรงนั้นเลย
1: โ
2: อ้โหสะดวกมากเส้นเมนเลยที่พี่วิ่งตรงขึ้นอุทยานอ่ะมันลงตรงนั้นเลย
1: ราคาเตรียมขึ้นนะที่แถวนั้น
2: โอ้โหตรงนั้นต้องแพงมากอยู่แล้วนะ
3: ใช่ไ
2: ห
3: ม
4: จุดสิ้นสุดคือ
2: แต่เขาไปถึงโคราชอ่ะ
1: โอ้โห
2: ลงถึงโคราชเลย
3: ลงก่อนนิดนึง
2: ใช่ใช่น่าจะช่วงนี้ช่วงสระบุรีที่มันเป็นสีเขียวๆที่มันผ่านตรงนั้นน่ะสวยมากผมเห็นรถหรูซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาเอาร
1: ถ
2: ข้างมาประกบแล้วก็มีเลนยื่นออกมาแบบ
3: เก็บไปเรื่อยๆ
2: เห็นมีตามถ่ายรูปแล้ว
3: พุชเดี๋ยวถ้ามีถ้า
2: พุชเปล่าก็ไม่รู้เออ
1: ไม่มีไม่ได้ไปเลยฮะ
3: แต่ระวังเส้นช่วงที่มันไม่ค่อยดีถนนไม่ดี
2: ไม่ได้ถึงกับแบบตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะแต่มองดูแล้ว
3: ทำไมมันเปิดใช้อ่ะนะ
2: สร้างด้วยคุณภาพไม่ค่อยดีเลยบางช่วง
1: มันน่าเสียดายนะทำมันต้อง
3: ทำสวย
2: เพราะบางจุดมันสวยมันสวยจริง
3: เผยไม่นานก็ต้องซ่อมบำรุงแล้วอย่างนี
1: ้
3: วิ่งกันเยอะๆก็เริ่มแตกละพื้นถ้าพื้นที่อย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ไม่รู้เขาปล่อยรถใหญ่วิ่ง
3: แบบ
2: ไ
3: ม่
2: ไม่ปล่อยมั้ง
1: สะพานพระราม2ไงที่เขาเอา10ล้อ10กว่าคันมาวิ่ง
3: เ
2: ทสหรอ
1: เทส
3: ไปไง
2: ยุบ
3: ยังไม่ได้เปิดใช้เลย
2: ก็มีเส้นหัวหินนะที่มันยังไม่เสร็จสักทีป่ะ
3: ใช่
2: ใ
3: ช่แล้วก็บอกปลายปีนี้ไง
2: นอกนั้นทุกทิศมันไปได้หมดแล้ว
3: แล้วเหมือนไม่น่าทันเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ถามวิศวกรนะดูแล้วมันเหมือนอีกเยอะเลย
1: โอ้แต่พูดถึงถ้าเกิดมันเสร็จพร้อมกันทุกฝั่งนี่รถอาจจะติดน้อยลงนะ
3: ปีใหม่น่าจะดีขึ้น
2: เออไม่รู้ว่าอย่างพวก M6 พวกนี้มันรถมันจะติดป่าวะถ้าคนแห่ไปกัน
1: มันคงไปติดตรงข้อถ้าแบบ M6 ที่มันเริ่มมีจุดพักรถเนี่ย
3: มัน
1: จะเริ่มติดละ
3: แต่ตอนสงกรานต์เนี่ย81ติดแต่ตรงนั้นมันออกกันเยอะมันไปหลายจังหวัดไงตอนนั้นออกเยอะเขาติดบางช่วงแต่ไม่ได้ติดทั้งเส้น
2: แล้วมันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นแหละกว้างสุดก็คือฝั่งละ3เลนมั้งแล้วมันก็มีจังหวะแบบ2เลนบ้างอะไรเงี้ยบางจุด
1: ทีนี้วัดใจแล้วนะสมมติอ่ะจะ M6 หรือว่าทางปกติ
2: มันต้องเลือกแล้ว
1: คนแห่ M6 หมด M6
2: ต้องเลือก
3: ไม่แน่ทางปกติอาจจะลง
1: ใช่ใช
3: ่อย่างนี้นะ
2: เพราะว่าเราวิ่งวงแหวนเนี่ยมันก็ไปลงอยุธยาละนิดเดียวก็สระบุรีเลี้ยวขวาละ
1: ต้องเลือกละ
2: อาจจะต้องวัดดวงเอา
3: แล้วเช็ค GPS ก็ไม่เห็นด้วยบางช่วงว่าดูไม่รู้อีกลองวางแผนดีๆแล้วกันลองไปดูแล้วเป็นไงแล้วเราวิ่งดีไหมยานพาหนะคันนี
1: ้โอ้ลูกชาย
3: ลูกชายคัน
2: ก็ใช้ได้
3: น้ำมันแค่นั้นแล้วเติม
2: น้ำมันถ้าวิ่งระยะทางไกลนี่ประมาณ
1: มันทางไกลประหยัดอยู่
2: 9โล9บวกบวก9บวกลบ
3: อ
2: ืม9โล10
3: รับได
2: ้ประคองมี10แม่งก็8ปลายอะไรเงี้ย8โลลิตรเนี่ย
1: เราก็ไปทำท่อพร้อมลุยน้ำ
2: เต็มที่แล้วใช่ตอนนี้ผมพร้อมดำน้ำเลย
3: มีสน็อกเกิล
1: ดำทุกจุดละ
2: ดำได้หมด
3: ไม่กลัวน้ำท่วมละ
1: เอาสักคันไหมพี่โบ
3: ฮะ
1: เอาสักคันไหม
3: หมายถึงว่าเปลี่ยนรถเดี๋ยวรถเนี่ยต้องเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่ายังไม่อยากรีบเลยพอมาคิดว่าต้องใช้เงินก็คือถ้าขายเนี่ยมันไม่ได้ราคาอยู่แล้วไงผมคงเอามาโปะไม่ได้อย่างเงี้ยขายเผลอๆดาวจะไม่พอเอาก็เลยค่อยๆดูไปก่อน
2: ดาวไม่พอเลยเหรอรถ
3: ไม่รู้
2: รถหรู
3: เผลอๆ
1: ทำอะไรอยู่แล้วตอนน
2: ี้อะไรอ่ะ
3: X 1
1: โอ้ยพอพี่โบ
3: เหรอแต่มันของปีของผม8 9ปีมาแล้วก็ประมาณปี18 19เออ19
1: 19ก็เกือบ10ปี
3: ใช
1: ่ก็น่าจะ
3: สักนะ
1: 67แสนน่ะ
3: 67พอได้ใช่มั้ยนี่คือดีที่สุดนะถ้าได้คิดได้ใช่มั้ย
1: 67แสน
2: เออมีนี่ไง
1: หน้าเต็นท์นะเข้ามี4หรือ5
3: ถ้าต้มอาจจะ
1: 5ใช่ใช
2: ่4 5เอาไปดาว
3: ถือว่าเต็มที่ละ
2: นี่ไงม้าป่ากำลังจะมาแล้วไงบองโก้กำลังจะมาแล้ว
3: สวยดีนะ
2: แต่คุณวัดใจป่ะล่ะ
3: ไม่รู้ว่าฟอร์ดมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้ฟอร์ดด้วยไงไม่รู้ว่าระบบอู่เป็นยังไง
1: วันจันทร์ไฟฟ้าจีนเริ่มเป็นแบบ2ระบบแล้ววิ่ง
3: น้ำมัน
1: เป็นพันโลอ่ะ
2: ไอเขาเรียกว่าอะไรนะ REEV
1: เ
2: ป็นเหมือนแบบรีเจนด้วย
3: รีเจนไฟฟ้า
2: ฮะเคลมเป็นพันโลเลย
1: พันโล
2: ไอ้ม้าป่านี่ก็พันโล
3: ใช่ไหม
2: ตัว REEV อ่ะแต่เขาว่าไส้จีน
1: ฮะ
2: เหมือนมันไปตั้งฐานที่จีนแล้วก็แบบไส้ใน
1: ขุมพลังจีนหรอ
2: ขุมพลังจีน
3: ไม่แน่นะฟอร์ดอ่ะถ้าไปตั้งโน
2: ่
3: น
2: ก็ต้องลองวัดดู
1: แต่จีนไม่แย่นะ
3: ก็
1: ใช้อยู่
3: ที่ผมใช้ตอนนี้ก็มีข่าวว่าแบตไม่เรื่อยๆผมก็ใช่ไหมล่ะ
2: แต่แบรนด์เขาที่จีนเอาไปอ่ะแย่
3: ผมใช้อยู่เนี่ยตอนเนี้ย
2: ใช่ป่ะแบรนด์จีนเองไม่แย่
1: อ
2: ่
1: ะใช่
2: แต่ถ้าเป็นซัพพลายเออร์ให้อย่างเงี้ย
3: ซึ่งจริงๆเป็นของจีนแล้วนะของผมอ
2: ่
3: ะ
2: ไฟลุกเฉยเลย
1: เอาจริงคือ
3: เกือบทุกรุ่น
1: เ
3: น
1: ี่ยรถจีนอันนี้ผมคิดเองนะคืออย่าให้ชนเพราะอะไรมันหายาก
3: ไม่ใช่บ้านเราก
1: ับภาวนาอย่าให้พัง
3: ถ้าไปเจอรถไม่ดีก็อาจจะซวยหน่อยเครื่องไม่ดี
2: ก็ต้องวัดดวง
1: ใช้งานโอ้โหผมว่ามันโอเคเลย
2: โอ้ยไอ้พวกออปชันมันเต็มที
1: ่ใช่ใช่
2: รถจีนผมไปลองมาเนี่ยโอ้โหไอ้นู่นไอ้นี่เพียบไปหมด
3: ให้มันเต็มที่
2: ที่เหลือก็ขับประคองดี
1: ๆแล้วแต่ชอบ
3: ค่อยดูไปไม่เป็นไรไม่ได้รีบหรือละ
2: มาป่านะปลายปีเขาว่ามาละ
3: ดูสวยดีเหมือนกัน
1: ที่โมเลงเป็นแบบ SUV หรือว่าเป็น
3: ไม่รู้เลยผมไม่ได้เล่นรถเมียไงคันนั้นอ่ะแต่เมียก็ชอบรถสูงๆหน่อยฮะอยาก SUV แต่ผมว่า SUV ก็มีแล้วคันหนึ่งจะมา SUV ซ้ำทำไมก็อยากได้รถเล็กขับสบายๆในเมืองดีกว่ารับลูกเฉยๆอ่ะรถเมียผมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไป
2: เขาก็บอกว่าถ้างั้นก็เ

0: แต่มันเห็นคุณไปรับรถแล้วใช่ไหมเห็นออโต้ดิวเขาลง
1: แล้ว
2: ใช่ออโต้ดิวลงแล้วผมไปแรปสีที่ของพี่ดิวออโต้ดิว
1: เขาทำหลายเวอร์ชันมากเลยเนาะออโต้ดิว
2: ทำเยอะ
1: ลองไปดูได
2: ้
1: ม
2: ี
1: ใครเปลี่ยนรถ
3: ส่วนเรื่อง
1: ครับ
3: ฟุตบอลต้องพูดไหมฮะ
1: อาจจะพูดไหมล่ะนี่เขาแชร์ผมไปดูคู่แรกเลยวันนั้น
3: บูเฮาของเราไปเฮาบูเฮา
2: ไม่น่า
1: ไม่มีใครชนะเลยที่ได้ตรงเนี้ย
3: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้ออันนี้เลยอ่ะโมโนแม็กอะ
1: อันเดียวผมซื้อแชร์
2: หาเงินแล้วแม่งให้พาสเวิร์ดปลอมมาด้วยตอนแรกอะ
3: สองคนคือ 4,000 ถูกไหมฮะ
1: สองคนคือไม่ของผม 6,000
2: 6,000
1: คนละ3,000แต่หนึ่งปีหนึ่งนะ
3: แต่ถ้าเกิดซื้อคนเดียวคือ 3,900
2: 3,9994,000 ทอนบาท
0: เฉลี่ย300กว่าบาท
1: หรือซื้อแบบไม่เอา 4K ก็ถูกลงมาอีก
2: ก็นี่ไง3999ไง
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: แหละ
2: 3,999ไม่ 4K เออไม่ 4K ดูได้เครื่องเดียวคุณหาหารดีกว่า
1: ใช่
3: 2คน
2: เออ 4K 2เครื่อง
3: 4K มั้ยฮะได้ครับ
2: 2เครื่อง
3: 3,000
1: ก็ตกคนละ 3,000
3: เดือน360เอง
1: ใช
2: ่
3: โอเค
2: ก็หารกันหาจับคู่แต่ว่าให้เขาให้พาสเวิร์ดดีๆนะเพราะเพื่อนผมมันเล่นแง่มันให้พาสเวิร์ดปลอมมาน
1: ี่เนี่ยมันนั้นมันบอกว่าจะไม่จ่ายผมก็เลยไม่ให้ไปแล้วแต่ว่าผิดไปตัว
2: ให้พาสเวิร์ดผิดมาตวง
1: ไม่ได้ผิดด้วยแค่เป็นตัวเล็ก
2: แล้วแมนยูเตะ 6:30 กว่าจะได้เปิดก็ 6:45 แล้วโดนนำไปแล้วด้วยมั้ง
1: ไม่อยากให้เพื่อนดู
2: แล้วก็เปิดไม่ได้ว่าผมต้องแกะเอาเองสุดท้ายว่ามันผิดพลาดตรงไหนอ
3: ่
2: ะ
3: สมัครได้ตัวแรกเดียวคือโมโนถูกไหมฮะ
1: ใช
2: ่ใช่
1: แต่คุณเข้าไปเลยมันง่ายมาก
2: มัน
1: ง่ายๆเลย
2: บ้านเขียวไม่มีเงียบไปแล้วเนี่ย
1: จะไม่มี
3: แต่ดูที่บ้านเขียวได้ใช่ไหม
1: บ้านเขียวมียูฟ่าไง
2: เป็นแอปโมโนแม็กซ
0: ์บ้านเขียวเป็น
2: บอลอื่นใช่ไหม
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
3: 3,000 บวกกอล์ฟอีก199
2: คำนวณ
1: แต่กอล์ฟก็ต้องดูอีกเจ้าใช่ไหม
3: อีกเจ้า
1: เจ้าเดิม
3: ของเขียวAS
2: คุณก็เอาเขียวไปดูกอล์ฟเนี่ย
3: โอ้อีก 2,000 กว่าเฉพาะดูฟุตบอลดูกอล์ฟ
1: แต่เทียบกับสมัยก่อนแล้วก็ถูกลงเยอะนะ
3: ก็ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ถือว่าถูกลงแหละเคเบิล
3: เพราะเมื่อก่อนนี่รายเดือน 2,000 กว่าบาทนะ
2: ต่อเดือ
3: นนะ
2: สมัย UBC
3: ฮ
2: ะ
3: ใช่
1: บางเดือนที่ไม่ได้ดูเลยจริงดูแค่บอลเนี่ยไม่กี่คู
2: ่หาจับคู่เอาน่าจะคุ้มสุดละ
3: คุณผู้ฟังมีใครยังไม่ได้สมัครไหมฮะ
2: โอ้คุณจะเหรอจะเอาตรงนี้เลยเหรอไม่เอาเพื่อนกันหน่อยเหรอเกิดติดขัดอะไรมันโทรถามพาสเวิร์ดกันได้
3: พี่อานพี่อานสมัครยังพี่อาน
2: อย่างเงี้ยเนี่ย
1: เออแล้วพี่อานไม่ดูทางไหนอะธรรมชาติเหรอชอบดันธรรมชาติเหรอ
3: พี่อานกับพี่กวงสมัครด้วยกันสองคน
1: เออจริงเนี่ยคุณหายพี่เล็กไงเล็กสุนัขลองดูเนี่ย
3: โอ้ถ้าไปหานะครับผมจ่ายเต็มจะ6,000เนาะผมจะ6,000อยู่แล้ว
1: เปิดไทยช่วยไทย
3: ใช่
2: ทำไม
1: สิบ
2: เขาไม่จ่ายเหรออ
3: ้าพี่ดูแลอาร์ตมานานแล้วอาร์ตขอบคุณนะอาร์ตขอบคุณมาก
2: อยู่ดีขอบคุณอีกแล้ว
3: เดี๋ยวโทรไปถามนี่แกมียังไม่กันเหรอสมัย
1: เดี๋ยวทะเลาะกันดีเรื่องทะเลาะกัน
3: สมัยแกดีกว่า
1: น่าจะไม่รู้
3: เสีย6,000เลย
2: ก็ผลก็แย่ยกเว้นอาร์เซนอลอะ
1: อาร์เซนอลชนะใสเลยอะแม่ง 3-0 คนเดียวแมนซิตี้ก็เกือบท้ายเกมมันพลิกแซงนำไป 2-1
2: ครับ
0: รอดคนเดียว
1: รอดคนเดียว
3: บ้านเขียวได้ยูฟ่าปีหน้าปีนี้อะไรเนี่ย
2: ยูฟ่ายังอยู่บ้านแดงบ้านแดงหรือบ้านส้ม
1: น่าจะบ้าน
0: แดง
1: บ้านแดงไหม
2: แดงคือ
3: ติ๊กถูก
0: มิชชั่นเลย
2: อ๋อเหรอยูฟ่ายังอยู่ที่แดงเหรอ
3: ตอนนี้ไม่รู้จ่ายอะไรเลยพูดไปหมดแล้วช่วยรวมกันได้ไหมฮะช่วยจับมือกันได้ไหมฮะ
1: ดูถ้าไม่น่า
3: หรอ
1: เขาไม่น่าจับมือใช่
2: อ
1: ๋
2: อเด
1: ี๋
2: ยวเขาบอกว่า6:30นี่แอปเข้าได้ตอนทุ่มกว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยบ้านส้มอ่ะ
1: แต่คนบ่นเยอะ
2: ล่มล่มอะไรวะ
3: เทปโพสบอกว่าใครที่เชียร์แมนยูดีแล้วที่เข้าไม่ได้ครับ
2: จริงไหม
0: เสียใจกว่าเยอะ
3: ใช่
1: เข้ามาแล้วเสียใจกว่า
2: เข้าไปดูผมฟันธงตั้งแต่ก็10โกลแล้วยังไม่ได้ออนแอร์มั้ง
3: อุ้ยเดี๋ยวนะ 6,000 นี่ไม่รวมแบตด้วยเหรอฮะ
2: ไม่รวมฮะ
1: รวมแบตจะตกอยู่ที่ประมาณ 6,400 แล้วประมาณเนี้ย
3: ประมาณ 3,200 ต่อคน
1: โ
3: อเคเขายังได้อยู่นะ
1: โอเคมันคุ้มค่านะ
2: ครับ
3: มีใครเงินเหลือทักมาหน่อยนะฮะ
1: นะสรุปแล้วจ่ายพี่อันด้วย
3: ส่งมาสุดมีเหลือ
1: ส่งมาแค่ฟันเปิดไม่แน่นะ
2: ไม่มีเหรอคุณหารอบตัวคนดูบอลไม่มีเหรอ
3: ไม่รู้โอสมัครกับใครเนี่ย
2: มันคงไม่หารมั้ง
3: น่าจะมั่น
2: แต่ว่าก็ลองดูดิ
1: เออลองดูดิได้รหัสมาเลยไม่ต้องนัดสมัครด้วย
2: เออ
1: ใช่ไหมเขาไม่ดูธรรมดาหรอกเขาต้องดู 4K
2: เอาพาสเวิร์ดมา

0: จบ
1: ง่าย
0: ๆ
1: เอ้านี่เขาบอกบ้านส้มผมสมัครซิมรายเดือนยังดูได้อยู่ครับแต่หมดโปรเดือนตุลาอ๋อเป็นโปรเก่า
0: อ๋อยังค้างอยู่อ่ะ
1: จ้ะสัญญายังมี
2: โอ้คือต้องโหลดแอปมาเลยถูกไหมเฮียโหลดแอปมาแล้วก็สมัครผ่านเรียบร้อยแล้วเอาพาสเวิร์ดใส่ในแอป
1: ใช่
0: ใช่
2: ถ้าในมือถือนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้พวกตามโทรทัศน์มันก็มีแอปโมโนแม็กซ์อยู่แล้วก็ล็อกอิน
1: สมัครไว้เลย
3: ดูได้ทีละหนึ่งจ
1: อใช่
0: ง่ายแล้วผมไปรีสอร์ทมีแอปโมโนแม็กแต่ไม่ได้อัปเดต
1: เสียเวลาอัปเดต
0: เราพอจะอัปเดตเราต้องมีแอคเคาท์ของโทรทัศน์ LG แอคเคาท์
1: วุ่นวายแล้วก็ไม่ได้แอคเคาท์ยังไง
0: ไม่ได้ก็เลยยิงแบบเหมือนยิงมิเลอร์ขึ้นไปเออแค่ได้แค่นั้น
1: เสือ ไม่มีพาสเวิร์ดอีก
0: ใช่เสือให้พาสเวิร์ด
1: ช่วงที่ผมเข้าไปเช็คให้คุณอ่ะผมยังเข้าไม่ได้หรือเปล่าจนคุณหาเจอเข้ายากบางคู่นะเอาจริงเข้าแล้วมันมันกว่าจะเข้าได้มัน
0: สุดท้ายต้องแกะเองว่าพาสเวิร์ดผิดตรงไหนวะ แล้วมันบอกเดี๋ยวดูให้เงียบไปเลยนะ
1: นี่ไงเปิดไม่ขึ้นไงผมยังเปิด
0: โอ้โหเราต้องดาวเอาอะ
1: ข้างนอกด้วยไง
0: ว่าพาสเวิร์ดมันผิดตรงไหนอะ
1: เลือกได้ดีเลือกตัวต้น
2: สตรีมเกมหาค่าสมัครดูบอลไหมล่ะอย่าท้าน
0: ะแน่
3: ถึงนะ
1: โอ้ย6,000ธรรมดาสตรีมเกมหาตอนเนี้ย
2: มีสุลต่านอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
2: ชื่อพี่วินเซนต์
1: พี่วินเซนต์
0: เซนต์เหร
2: อพิมพ์1ประโยคนึกขึ้น 1,000 บาท
1: โอ้โห
3: สุดยอด
0: ก็ให้เขาให้เขาสมัคร
1: ว่ะสุดยอด
0: ให้เขาสมัครให้เลยจบ
1: รบกวนด้วยนะครับ
0: เ
2: ดี๋ยวไม่อยากกวนเขา
0: ครับ
2: ผู้ช่วยนอนเร็วด้วยครับ
1: กวนเรื่องอื่น
2: ในคอมก็ดูได้ครับดูผ่านเว็บแต่ได้ความชัดแค่ 720p
1: สมัครไปเลยจบๆผมว่าง่าย
0: ดูทีวีอ่ะผ่านทีวีง่ายๆแต่ว่าถ้าล้มก็ตัวใครตัวมันเนื่อง
1: พี่มาจัดรายการได้เท่าไหร่คะกลับบ้านเลยค่ะหนูจ้างพี่สตรีมอย่านะมันได้จริงนะ
2: ผมเคยทำมาช่วงนึงนะ
1: จินดาอย่าพูดอย่างนี้นะครับพี่อาร์ตเขาเคยไม่มานะช่วงนึง
0: โอนมาโอนมา
2: โอนมาก่อน
0: โอนมา
1: เห็นตัวเลขก่อน
2: แต่ช่วงนี้ไม่อยากนอนดึกช่วงนี้นอนไว
0: เราตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วเกมเกิม
2: อยากได้ค่าผมว่าจะถามเนี่ย deep sleep ควรเลขอะไร
0: ดูให้เลย
3: เด
2: ี๋
3: ยว
2: เบรกก่อนนะ
0: เบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาดูสุขภาพกันมา
2: คุณผู้ฟังลองใครรู้นะเล็มเนี่ยต้องเล็มกุดแค่ไหน
1: เล็ม
2: ต่อได
1: ้ไหม
0: REM
1: REM sleep
2: แล้วก็ deep เนี่ยควรเลขอะไรอ่ะเพราะตอนนี้งงหมดละ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงเพราะมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช
6: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันจันทร์แบ่งงานใหญ่ให้เป็น3ขั้นตอนเล็กๆแล้วเริ่มต้นจากขั้นแรกไม่ต้องคิดทีเดียวทั้งก้อนแบบนี้ทำงานได้ทั้งวันเลย
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: มาแล้วฮะเหลือเวลาประมาณ3นาที
5: ครับ
11: ครับ
10: เรามาคุยกันเรื่องการเรม แล้วก
11: ็
10: การนอนที่ดี
11: ผมดูผมให้นอนเนี่ยเมื่อคืนเลยเมื่อคืนผม sleep performance ประสิทธิภาพการนอนผมได้ 86%
5: อือดี
11: นอน9ชั่วโมง15นาทีdeep ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง35 REM 2ชั่วโมง23รวมกันเป็น3ชั่วโมง58 4ชั่วโมงอ่ะ
5: นี่ถือว่าคุณภาพช่วงนี้คุณภาพที่สุด
10: เออพี่เฮียเคยบอกว่าต้องเอาเลมกับดีฟมาบวก
11: กัน
12: เลมกับดีฟบวกกัน
11: บวกกันได้4ชั่วโมงของคุณเท่าไหร่
10: เมื่อวานผมนอนได้ 92% นอน6ชั่วโมงเลมเลมได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40ดีฟได้45นาที
5: ก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
12: จริงๆ2อันไม่ต่ำกว่า2ก็โอเคแล้วแต
5: ่
12: ว
5: ่
12: าถ้า
5: ดีฟมันนอนยังไง
12: ถ้าดีไปเลยก็3กว่า
11: ต้องดูวันที่นอนน้อยๆว่า6ชั่วโมงอย่างนี
5: ้ดีฟเกินชั่วโมงก็หรูแล้วครับ
12: เนี่ยคือรวมแล้วยังน้อยอยู่
10: ใช่ใช่แต่มันเริ่มดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะผมดีฟสลีปแบบ18
5: นาทีเท่านั้นน่ะเหรอ
10: ใช
11: ่โอ้โห
5: เพราะกรนด้วยป่ะ
10: ทั้งกรนท
11: ั้
10: ง
11: กินกินดึก
10: ตอนนี้เปลี่ยนหมดละ
12: ดีฟเกินชั่วโมงหรูแล้วครับ
10: จริงเหรอ
5: นี่ไงเขาบอก
12: เฉพาะดีฟ
11: นะวันที่ผมนอนน้อยๆอย่าง6ชั่วโมงเนี่ยดีฟผมจะได้ชั่วโมง6นาทีชั่วโมงกว่าเลมได้ชั่วโมง40รวมเป็นประมาณ3ชั่วโมงอ่ะวันที่นอนน้อยๆหน่อย6ชั่วโมง
10: แสดงว่าดีฟเดี๋ยวควรสักชั่วโมงนึงสวย
5: ๆถ้าได้เกินชั่วโมงก็จะดี
11: ถ้าได้เกินชั่วโมงก็น่าจะดีแล้วนะ
10: เลมสัก2
11: เลมสัก2
10: วันที่ผมฟังคุณหมอที่อยู่อเมริกาบอกว่าเลมคือ
11: rapid eye movement
10: ฝันเลยนอนแล้วเป็นความฝัน
11: ตาคุณจะขยับตากรอกไปกรอกมานั่นแหละ
5: แต่ปกติคุณนอนแค่ 6-7 ชั่วโมงเหรอไม่ค่อยเกินนี้ป่ะ
10: ไม่เมื่อก่อนนอนไม่ดีพี่โบผมเริ่มเปลี่ยนละผมเริ่มนอนเมื่อก่อนนอน5ชั่วโมง
5: เพราะเป็นคนตื่นเช้าไง
10: ใช่
12: ที่อาร์ตบอกชอบเด้งขึ้นมาเองอ่ะ
10: ตอนเนี้ยผมเริ่มนอน4ทุ่ม5ทุ่ม
5: แต่มันก็จะไปตื่นเวลาเดิมก็นอนเร็วขึ้น
10: มันจะตื่นตี5นะผมจะฝืนนอนต่ออีกหน่อยนึงมันก็จะเตือนบอกว่าคุณตื่นนะแต่ก็นอนต่อได้แต่พอนอนต่อตอนหลังมันไม่วัดให้แล้วอ่ะ
5: เหมือนตื่นมาแล้วเงี้ย
10: มันตื่นแล้วมันไม่วัดแล้วอ่ะ
5: เหรอ
10: ใช่ถ้าให้ดีต้องไปสลีปเทสจริงจังจะวัดได้ว่าเราหยุดหายใจกี่ครั้ง
5: อ
10: ันนี้ก็อยากไปอยู
12: ่แต่ในอาร์ตใช้ Apple Watch ใช
10: ่
12: ป่ะ
10: ใช่ครับ
12: มันก็บอกไงว่าตื่นกี่ครั้งแต่ตื่นใช่ป
10: ่
12: ะ
10: ใช
5: ่แล้วคุณมีเครื่องช่วยนอนป่ะ
10: คือตอนนี้ผมมั่วซั่วมาแล้วทั้ง Apple Watch ทั้งกาวินมั่วไปหมดแล้ว
5: ใส่
10: ย
5: ีเรือ มาดู
10: ว่าจะใส่ให้มันแบบรู้ว่าเอ๊ะมันยังไงแน่เนี่ย
5: เอามาเทียบไปเลย
10: ใช่
12: ที่ตอนนั้นหมอที่มาพอดแคสต์เราบอกว่าอะไรชั่วโมงหนึ่งไม่ควรเกิน5
10: ชั่วโมงนึง
12: สมมติว่านอนไปชั่วโมงนึงอ่ะไม่ควรมีสัญญาณว่าตื่นอ่ะเกิน5ครั้ง
5: 5ครั้ง
12: ถือว่ายังปกติ
5: ถ้าชั่วโมงนึง5ครั้งก็เยอะเหมือนกันนะ
10: มีเมื่อคืนน่ะที่ผมแอบกินต้มยำก่อนนอน
12: ถ้ากินดึกอ่ะผมว่า
10: แล้วตื่นบ่อยแต่คืนก่อนนั้นน่ะไม่กินเลยแล้วนอนโอ้โห
13: นอนดีเลย
10: นอนตั้งแต่5ทุ่มตื่น6โมงเช้าเลย
12: ยาว
10: ๆยาวๆเลย
5: สดชื่น
10: กินนั่นแหละแต่ดิฟได้แค่50ยังไม่ถึง
5: ม
10: ันไปพักตรงไหนวะ
5: ค่อยๆลองดูลองเช็คไปอ่ะ
12: ถ้าเป็นไอ้ที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นแบบมันจะซีเรียสเวลานอนมากเลยว่ามันต้องเวลาเด
5: ิม
12: ทุกวันพยายามเวลาเดิมทุกวันให้ได้อะไรเงี้ย
5: ใช่
12: ทั้งตื่นและ
5: ตื่นแล้ว
12: และตื่น
5: ตื่นแล้วนอน
13: เวลาเดิมๆ
12: ถ้าผมนอนผิดเวลาเนี่ยนอนยาวยังไงอ่ะคะแนนไม่ดี
5: ก็ไม่ cover
10: งั้นผมต้องนอนแล้วผมกลับก่อนนะพี
5: ่ได้ได้ได้ได
13: ้นอนสี่ทุ่มซะด้วยตอนนี้นอนเร็วซะด้วย
5: แต่ sleep consistency ผมก็ทำไม่ได้
12: เออยาก
5: ทำไม่ได้
10: แปลว่าอะไรครับพี่อันนั้น
5: แบบว่าเข้านอนกับตื่นเวลาเดียวกัน
10: โอ้ยากอ่ะ
5: มีชีพเรามัน
13: ได้งานมัน
10: วันศุกร์นี่ก็เลิกสี่ทุ่ม
5: ใช่มันนอน
13: บอกกันชีว่าเวลานาฬิกามันต้องนอนไหนเบอร์ลี
12: ่ไปลบเข้าไปในบทเหมือนกันนะ
13: โลกกระพริบไปรอดเลย
12: นอน
13: แบงค์เดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่า
10: ได้ครับ
5: โอเค
13: ครับ
5: ขอบคุณครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
13: ครับผม
14: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
15: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
18: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กิน

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนโยกโยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้อง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้และเจ้าหน้าที่3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: ริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: นายกรัฐมนตรีนัดหารือวันนอและฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้เตรียมนำข้อมูลและความเห็นจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์หาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาคาดเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เวลาในการหารือเกือบ1ชั่วโมงโดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนออีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยใดรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้จะนำภาพรวมสถานการณ์รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอจากหลายฝ่ายมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรชัดปร่ำเป็งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพันโทเชิดอักษรรัฐผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมชี้แจงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ภาครัฐให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เรื่องของเหตุการณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและการใช้ชีวิตประจำวันหน่วยงานความมั่นคงได้เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปสู่การขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมาย ด้านพันตำรวจเอกสรชาติเปิดเผยถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวมทั้งหมด75เหตุการณ์ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทราบถึงเส้นทางรองและเส้นทางหลักของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่าศูนย์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
8: 22นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
20: EFM News
21: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
20: EFM News EFM News
21: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
20: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM on tour พร้อม
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
22: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกโยกโยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
23: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
24: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
22: Inspiration
21: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
25: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
26: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
21: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
27: เดี๋ยวเราเริ่มด้วยหางานกันก่อนนะฮะชั่วโมง2
28: ครับผมมาเดี๋ยวมาหางานกับทาง Jobs DB กันก่อน
27: OB พร้อมไปลุย
28: ไปครับ
0: สมัคร Safety Officer หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobDB by Seek มีมาแนะนำกันค่ะความปลอดภัยในที่ทำงานไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากคนที่คอยป้องกันความเสี่ยงในทุกๆวัน Safety Officer คือคนคนนั้นค่ะ Safety Officer หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคือผู้ดูแลมาตรฐานด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายงานของคุณคือวางแผนและสนับสนุนโครงการด้านความปลอดภัยรวมถึงจัดทำแผนอบรมประจำปีจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเช่นการอบรมป้ายเตือนและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในตรวจสอบพื้นที่ทำงานเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสืบสวนอุบัติเหตุในที่ทำงานวิเคราะห์สาเหตุเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำจัดการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าคุณใส่ใจในความปลอดภัยชอบการวิเคราะห์และอยากเป็นกำลังสำคัญในการดูแลคนในองค์กรงานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า safety officer ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobDB by Seek ก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
1: Safety Officer
2: ครับ
1: มีหลายที่เลยที่กำลังเปิดรับสมัครตอนนี้
2: เราเพิ่งไปเจอมาเนี่ย Safety ที่บริษัทไทยออยล
1: ์ใช่
2: ใต้โต๊ะไปถ่ายมา
1: ความปลอดภัยสำคัญด้วยจริงก็มีหลายออฟฟิศเนาะ
2: ใช่
1: เทเลคอมอันนี้เป็นต้นทำงานแถวห้วยขวางครับงานเต็มเวลา 30,000 ถึง 40,000 บาทแล้วใช้ได
2: ้บริษัทอะไรเนี่ย Wire and Wireless 20,000 ถึง 30,000 เหมือนกัน Safety Officer
27: Safety มันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ Security อย่างนั้นมันถูกไม่ใช่ไงใช่ไหม
2: ดูความปลอดภัยในโรงงานอะไรอย่างเงี้ย
1: มี TPAC packaging
2: Thai Plus Pack
1: 25,000 ถึง 35,000 ครับ
2: ครับ
1: ประมาณนี้
2: ส่วนใหญ่ต้องเป็นมีโรงงานน่ะถ้ามีโรงงานเนี่ยมีแน่นอน Safety Officer
27: แล้วก็มีเป็นทีมนะไม่ใช่แบบคน2คนนะ
1: ใช่ใช
2: ่เนี่ย Golf เนี่ย Golf ก็มี
1: แต่เท่าที่ดูทำงานต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันนะมันไปอยู่โรงงาน
2: โรงงาน
1: เ
2: นี่ยต้องมีโรงงานเอานี่ยนี่มีโฮซีนถึง 60,000 ด้วยอยู่อยุธยาเป็นคอนแทคระยะสั้นด้วย 3-6 เดือนที่บริษัท SGS Thailand
27: แล้วพวกนี้เวลาทำงานนะสวัสดิการดีทุกที่เลย
2: พวกโรงงาน
27: มีโรงงานเ
1: พราะมันต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลย
2: อุ้ยนี่ทำงานที่เกาหลีไปเทรนงานที่เกาหลีปีนึงสมัครแล้วไปเทรนแล้วก็ออก
1: 35,000 ถึง 50,000 นะเทรนเสร็จกลับมาอยู่แถวบางบ่อนะ
2: ใช่บางบ่อบริษัท Skill Power Service
1: ครับ
27: จำได้ไหมเมื่อก่อนเราเรียกว่าพี่อ่านดงบังอ่ะ
1: ใช่
27: ดงบังตอนนี้ยังอยู่ไหมพี่อ่าน
2: ดงบังหรอ
1: ไม่งานใหม่ๆป่ะไม่รู้มีงานใหม่มีพี่อ่านบอกมีอยู
27: ่ดงบังชิงกี้อุ้ยโทษครับ
1: ก็ล่าสุดเห็นบิ๊กแบงก็มีซิงเกิลใหม่กลับมากันละอ่ะประมาณนี้ครับSafety Officer เราไปเสิร์ชกันได้ใน JobsDB
27: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมีพี่มะตูม
1: ครับผม
27: แล้วก็พา
1: น้องเจนซี
27: มาน
1: ะ
2: ช่วงใต้โต๊ะเจนซี
27: ครับผม
2: ใช่ป่ะผมพูดชื่อทุ่งช่วงถูกไหมเนี่ย
1: ใช่
2: โอเควันนี้เดี๋ยวมาดูว่าน้องมาจากมหาวิทยาลัยอะไรคณะอะไรจ๊ะ
1: มาแล้วสวัสดีครับมาเลยจ้ะ
7: สวัสดีครับมาเลยครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ
9: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
9: มาตูมแป๊บ
1: ครับผม
7: มาตูมก็มาแล้วดูวิ่งตุ้นมาด้วย
1: สวัสดีครับพี่มาตูมสวัสดีครับ
7: เชิญครับพี่มาตูมครับ
1: เชิญเลยครับ
7: ชุดนี้นี่จุฬาแน่
1: ๆมาครบพี่มาตูมกับน้องเลยครับ
10: ชัญญาค่ะ
1: น้องชัญญา
7: โอเคว
11: ันนี้ชื่อชันเหมือนกัน
2: ชันอะไรไม่ชันอะไรฮะ
11: ชันเนสโน
1: อุ้ยนะฮะจะสาเหตุนะฮะ
2: เป็นฝ่ายชันสูตรเขาหรือว่าโดนชันสูตรฮะ
11: เราอยากลองโดนชันส
2: ู
11: ตร
2: โอ้ยอันนั้นต้องตุยก่อนนะฮะ
1: ผ่าอะไรได้ใช่ไหมผ่าได
11: ้อะไรใหม่ๆ
27: อะไรใหม่ๆเดินเข้ามาอย่าเป็นศพแล้ว
1: อยากชันสูตรอ่ะน้องชัญญาอยู่ปีอะไรมหาลัยคณะอะไรครับ
10: ตอนนี้อยู่ปี3อักษรจุฬาค่ะอ
1: ยู่อักษรจุฬาภาคไทย
10: ค่ะภาคไทยเอกภาษาญี่ปุ่นค
2: ่
10: ะ
2: โอเคทำไมถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นครับ
5: ชอบดูอนิเม
1: ะอ๋อหรอชายการ์ตูนญี่ปุ่น
27: อ่าโอเคชอบดูอนิเมะเลยเหรออ ื
1: ม
27: ค่ะมันถ้าในยุคของน้องชัญญาม
1: ี
27: เรื่องอะไรบ้างที่เราได้ดูบ้างครับ
5: โอ้ก็ถ้าเป็นแบบเรื่องที่ดูแรกๆตอนที่ทำให้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยก็แบบพวกดาบิคาราซูนไฮคิวแบบว่า My Hero Academia ประมาณนี
27: ้ไปเห็นจากไหนอ่ะที่บ้านดูอย่างงี้ป่ะหรือว่าก็เจอเองเลยแล้วก็ตามเลย
5: ยุคนั้นยุคโควิดค่ะ
1: ก็เลยอยู่บ้าน
5: อนิเมะกำลังดังก็แบบไปดูตามช่องทางต
1: ่
5: างๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับดูจนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นน่ะ
5: ใช่ค่ะ
27: พี่มะตูมดูการ์ตูนญี่ปุ่นบ้างมั้ยฮะ
8: ดูบ้าง
27: สมัยพี่มะตูมดูเป็นเรื่องอะไรฮะเซเลอร์มูน
8: เออใช่ผมจะดูเป็นฟิลนานดราก้อนบอล
1: ตาหวาน
27: โอ้ดูดราก้อนบอลด้วย
1: ยุคเราอ่ะ
27: ดราก้อนบอลเลยหรอ
1: ปล่อยพลังเนาะ
8: ดูบ้างโกฮังหล่อดี
27: โกฮัง
1: เออถอดเสื้อเออชิคเสื้อมันก็กว้างไงใช่ไห
27: มยุคนั้นดูการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฝรั่งหรือว่าการ์ตูนไทย
1: ครับ
8: ผมชอบดูการ์ตูน
27: ใช่
8: การ์ตูนญี่ปุ่นฝรั่งหรือการ์ตูนไทย
1: ใช่อ๋อ
8: ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นครับจริงๆดูได้หมดเลยดูได้ทั้ง3ประเทศเลยครับประเทศอื่นก็ดูได้การ์ตูนแอฟริกาการ์ตูนอะไร
1: เหรอคองโก
8: ชอบดูการ์ตูน
1: โอเคดีฮะ
27: ดูดราก้อนบอลนี่บอกอายุเลยครับ
8: เออไม่น่าพูดเลยอ่ะว่าดูดราก้อนบอล
1: เขาน่าจะพอรู้แหละ
27: เรียนเอกญี่ปุ่นเหมือนกันเลยค่ะอยากรู้ว่าสอบวัดระดับ JLPTN ไหนแล้วคะ
5: อ๋อตอนนี้ได้ N2 ค่ะ
27: มันคืออะไรไหนอธิบายให้ฟัง
5: น
27: ิดนึง
5: มันคือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นค่ะถ้าเป็นง่ายสุดก็คือ N5 แล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยถึง N1
27: แล้วมันใช้ในการเอาไปสมัครอะไรอย่างนี้ไหม
5: เอาไปสมัครเรียนต่อเข้ามหาลัยหรือว่าแบบต่อปโทหรือว่าใช้ทำงานก็ได้จริงๆใช้ได้เยอะมากถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เรียนสายญี่ปุ่นค่ะ
27: จำกัดว่าเราต้องสอบตอนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: ไม่ค
27: ่
5: ะ
27: ใครก็ไปสอบได้เลย
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: จริงเคยสัมภาษณ์เด็กอักษรมาแล้วที่ได้ภาษาโหแต่ละคนเงินเดือนดีมากนะที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี
27: ้อย่างนี้ชัญญาได้ไทยญี่ปุ่นอังกฤษได้ไหมคะ
5: ก็พอได
27: ้แสดงว่าที่เรียนคือเป็นไทย
1: สามภาษา
27: ญี่ปุ่นโดยตรงเลยทั้งหมดที่เรียนมา
5: หมายถึงว่าแบบใช้ภาษาอะไรในการเรียนที่คณะ
27: ใช่ไ
5: หม
27: ค
5: ะก็มีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งไทยด้วยค่ะ
27: เพราะพี่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าพี่ควรให้ลูกได้สักภาษาที่มันแบบภาษาที่3
1: อ
27: ่ะอยากให้ได้มาอย่างของพี่เผื่อนี่เขา5ภาษาเนี่ยเขาสบายละ
1: สปงสเปนอะไรเขามาหมด
27: ไปถึงสเปนละพี่อยากได้สักจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยยากไหมถ้าเกิดจะให้ลูกเรียน
5: ถ้าพูดในเชิงแบบภาษาศาสตร์แกมมามันจะแตกต่างจากไทยมากๆค่ะแบบว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้แกมมาก็คือไม่เหมือนเลยแล้วก็ดันมีตัวจีนอีกแล้วก็แบบการออกเสียงก็มีเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยเยอะอีกสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นถือว่ายากค่ะแต่ว่าถ้าแบบใจรักจริงๆแบบชอบดูอนิเมะชอบตามไอดอลญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าแบบเรามีแรงใจก็คิดว่าทำได้
27: เขาจะขอข้องงอเหมือนบ้านเราไหม
5: ไม่ไม่ถึงแบบ
27: ตัวสอบหร
5: ออะมีค่ะเรียกแต่ก็ตัว i u a o อะไรก็ว่า
27: ครับ
1: แต่ก็ดูโจทย์ไม่รู้เรื่องอยู่ดีถ้าคุณไม่ได้นั่นใช่ไหม
27: นี่มีคนบอกว่า N2 โหดมากเลยค่ะทำงานได้เลยใช่ไหมยื่นสมัครงานได้แล้วมั้ง N2
5: ได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มั่นใจขนาด
1: คุณเรียนมาตั้งแต่ตอนม.อะไรครับ
5: เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเองตอนที่ปิดเทอมขึ้นม.3ขึ้นม.ปิดเทอมม.3ขึ้นม
1: .4
27: ก็ม.ต้น
1: เรียนเองน
5: ะ
1: ตอนนั้นเรียนเองก่อน
27: ตอนเริ่มเรียนญี่ปุ่นท้อไหมครับแค่เจอตัวอักษรก็ยากแล้วเนี่ยเขาบอกมา
5: ก็นั่นแหละค่ะเหมือนที่พูดไปเลยถ้าสมมติว่าเราแบบว่าชอบจริงๆมีแรงบันดาลใจเช่นหนูแบบว่าอยากเรียนเพื่อไปดูอนิเมะให้รู้เรื่องหรือแบบอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่เราแบบสืบสามารถเอาตัวรอดได้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยถ้าเรามีแพชชั่นอย่างนั้นก็คิดว่ามันก็จะทำให้เราเรียนโดยไม่ท้อได้ค่ะ
1: มีเป้าหมาย
27: เด็กอักษรจบแล้วทำงานสายไหนกันส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้อ่ะเป็นคนถามเข้ามา
5: เป็นคำถามที่กว้างมากๆแบบว่าคือสายงานของเด็กอักษรมันกว้างมากๆเพราะว่าด้วยความที่คณะของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้แบบ soft skill อะค่ะสอนให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นสอนให้มองโลกแบบลึกๆมันก็เลยแบบไม่ได้มีไกด์มาให้เป๊ะๆว่าจบไปแล้วจะต้องทำงานอะไรเหมือนแบบจบหมอเป็นหมอจบวิทย์วะเป็นวิทย์วะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอักษรมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาความรู้ที่เราได้อะไปประยุกต์ใช้กับอะไรมันเป็นแบบความสบายใจ เป็น preference ส่วนตัว
1: เหมือนเป็นความสามารถพิเศษอยู่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
27: แล้วหนูมองว่าหนูอยากทำอะไรคะ
5: ส่วนตัวหนูอยากทำงานสายการศึกษาค่ะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
27: การศึกษา
1: สายการศึกษา
27: เป็นครู
9: อยากอยากเป็นอยากเปิดสถาบันของตัวเองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสอนภาษา
28: สอนภาษาชอบมากๆ
9: ท
28: ุ
9: กวันนี้ก็แบบทำอาชีพเสริมเป็นติวเตอร์
28: อ๋อเหรอ
27: ใช่ถ้าได้ภาษาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ
28: ไปได
27: ้มันก็จะเป็นติวเตอร์ได้ด้วยอย่างครูที่สอนสเปนลูกผมก็อย่างนี
28: ้
27: ก็จะเป็นเริ่มจากติวเตอร์ก่อนแล้วก็เริ่มเปิดเป็นแบบอะคาเดมี่เล็กๆอ่ะทำเป็นแบบโรงเรียนเล็กๆสอนภาษา
12: การันตีไหมท่านเรียนกับเรานี่พูดญี่ปุ่นได้ภายใน3เดือน
9: อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความใจสู้ของ
28: ได้บางคำได้บางคำได้บางประโยค
12: โอ้มันก็เผื่อแบบการันตี
28: ด้วยเลเวลนี้มันคืออ่านออกเขียนได้หมดยังครับ
9: ยังค่ะแบบว่าถ้าเป็นแบบถ้าเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปก็โอเคคุยได้เมาได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบถ้าให้ไปคุยเรื่องแบบว่า
28: ลึก
9: การเมืองประวัติศาสตร์โบราณเนี้ยก็แบบอาจจะมีแบบติดขัดบ้างคำนี้คืออะไรหรืออะไร
27: คำศัพท์ใช่ไหม
28: แต่ทั่วไปพอได้แล้วสังคุณได
27: ้ครับมาถามเรื่องความกังวลของชัญญาดีกว่าความกังวลด้านการเรียนหรือว่าอนาคตการทำงานแบบนี้เอาเริ่มจากสายงานก่อนมีความกังวลเรื่องสายที่เรียนมาบ้างไหมว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าเพราะเริ่มตั้งแต่ม.4 ใช่ไหมที่เริ่มเรียนญี่ปุ่นมาเลย
9: คือส่วนตัวไม่ได้กังวลว่าจะหางานได้ไหมแต่ว่าแค่เป็นความกังวลแบบปนสงสัยนิดๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่าเพราะเหมือนที่บอกว่าอักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วแบบในอีก5ปีหรือ10ปีอ่ะเราจะยังอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำตอนนี้ไห
28: ม
9: คือตอนนี้แผนที่คิดไว้ตอนนี้ก็คือแบบว่าก็เป็นติวเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เรียนต่อปอโทด้านแบบว่าภาษาศาสตร์เปรียบต่างไทยญี่ปุ่นแบบเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาก็อยากจะทำงานบริษัทญี่ปุ่นเป็นอาชีพหลักแล้วก็สอนพิเศษเป็นอาชีพรองประมาณนั้น
12: ด้วยความที่เราเรียนภาษาที่มันคนอื่นไม่ได้เรียนเยอะมากเนี่ยเราคิดว่าเราหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นไหมครับ
9: หนูว่ามันอยู่ที่ว่าตัวเราจะสามารถทำได้ดีในสายงานนั้นไหมมากกว่าค่ะแบบว่าถ้าถึงแม้ว่าคู่แข่งมันน้อยแต่เราทำไม่ดีเราก็จะไม่ได้งานถ้าคู่แข่งเยอะแต่เราทำได้ดีเราก็จะได้งานนั้นมากกว่า
27: ต้องถามพี่มาตูมแล้วแหละว่าภาษามีส่วนช่วยในการสมัครงานแค่ไหนอ่ะสมมติว่าน้องได้ญี่ปุ่น N2 เนี่ยฮะ
13: จริงๆอะครับภาษามีส่วนช่วยมากๆในการได้งานครับต้องบอกงี้เพราะว่าต้องบอกครับว่าภาษามันเหมือนอีกทาเลนต์นึงคือเหมือนอีกมันเหมือนอีกแบบพรสวรรค์นึงของเราที่เราได้แบบมันเป็นอัพพลัสหรือบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ภาษาอะไรเงี้ยครับเราก็มีสิทธิ์ว่าจะได้ค่าภาษาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้ด้านนี้มากกว่าคนอื่นสมมุติแคนดิเดตที่เขาอยากจะรับอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเลเวลเท่ากันอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่กับอีกคนพูดได้แค่ภาษาไทยแต่คนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นการ
28: ท็อปอัพ
13: เข้าไปแล้วก็ได้เปรียบครับ แล้วก็จริงๆอยากจะเสริมน้องท่านน้องชัญญานิดนึงว่าเข้าใจว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยครับตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับน้องๆที่เรียนคณะเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียนทางด้านภาษาครับต้องบอกว่าน้องๆที่เรียนคณะเหล่านี้เนี่ยจริงๆอ่ะเขาถูกเรียกด้วยนะว่าเป็นหมอภาษาก็คือเป็นหมอทางศิลป์ภาษาอีกคนนึงคือเรามีหมอปกติอยู่แล้วแต่น้องพวกเนี้ยเขาจะเป็นหมอทางด้านภาษาครับดังนั้นเนี่ยการเรียนของเขาจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ยากมากเหมือนที่น้องชัญญาบอกว่าเขาจะเรียนเขาจะเรียนเรื่อง
28: เล็กสบายๆได้เลย
13: การเข้าใจมนุษย์การแบบวิเคราะห์เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบทาเลนต์เรื่องเนี้ยโผล่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่น้องๆแบบคณะเหล่านี้ครับที่คิดว่ากังวลอยู่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนน้องชัญญาก็คือเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรบางคนอ่ะเขาก็เลยคิดได้แค่ว่าเขาจบมาเขาจะได้เป็นแค่อาจารย
28: ์
13: หรือได้เป็นแค่แอร์โฮสเตสหรืออะไรเงี้ยครับเพราะเขาเรียนภาษามาแต่จริงๆแล้วอะครับภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพเลยครับน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็น data analyst ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
27: โอเคมีคนบอกว่าเงินเดือนของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยสูง
12: โหด
27: ได้ยินอย่างนั้นจากรุ่นพี่บ้างไหม
9: ได้ยินมาบ้างค่ะ
27: ว่าสูงกว่าทั่วๆไปสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างนี้ใช่ไหม
9: ค่ะประมาณ
12: พี่เคยได้ยินว่าถึงขั้นแบบสมมติว่าส่งมาทำงานที่ประเทศไทย
27: เช่าคอนโดให้แบบเป็นแสน
28: แล้วก็ให้ตำแหน่งสวัสดิการ
27: ตำแหน่งสวัสดิการเงี้ยเลยแล้วของเรานี่น่าจะถ้ายิ่งทำงานให้คนญี่ปุ่นโอ้โห
3: อย่
27: าลืมพี่นะ
28: ฝากตัวแล้วเหรอ
3: ตัวฝากแทนลูกไง
28: นี่มีคนอยากถามอยากรู้ว่าถ้าในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยอยากฝึกงานด้านไหนคะนอกจากด้านการศึกษา
4: โอ้ถ้าอย่างหนูนี่คือแบบมาอยากทำสายการศึกษา
28: ตรงๆเลย
4: เท่านั้นแบบตรง
28: ๆเลยชัดเจนอยู่ละ
4: แต่ว่าถ้าอย่างเพื่อนๆเนี้ยก็เห็นแบบหลากหลายมากมีคนไปฝึกงานสนามบินอย่างเงี้ยหรือว่าบริษัทประกันอย่างงี้ก็มีหรือว่าแบบเยอะมากค่ะฝึกที่แบบแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นอย่าง
28: เ
4: งี้ย
28: มันหลากหลายมากเลยเนาะ
4: สุดท้ายแล้วแบบเราไม่สามารถตีกรอบได้เลยว่าจบอักษรมาแล้วสุดท้ายจะทำงานอะไร
27: เป็นไกด์ก็ได
3: ้เป็นได้
27: แปลให้ก็ได้
28: นั่นได้แน่
3: แปลได้แล้ว
27: สบาย
3: ฝากไว้นิดนึงครับสำหรับแบบน้องที่เรียนภาษาเนาะสมมติเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราจะไปทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
28: อ่
3: ะอย่าลืมศึกษาวัฒนธรรมเขาด้วยนะ
28: ไม่ใช่แค่เรื่องภาษา
3: เพราะว่าการทำงานเขาไม่ได้เหมือนการทำงานของหลายๆประเทศละกัน
28: ครับ
3: คือแบบคือการทำงานของเขาก็เป็นอีกแบบนึงยังไงก็ไปลองศึกษาแบบวัฒนธรรมการทำงานเขาดีๆด้วยอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะสมัครเนาะ
28: ครับ
27: มีคนถามถึงเรนจ์เงินเดือนบริษัทญี่ปุ่นใน JobsDB ประมาณเท่าไหร่พี่มะตูมพอจะสปอยได้ไหมฮะเดี๋ยวเราเซิร์ชให้ดูเลยดีกว่า
3: คิดว่าน่าจะแล้วแต่ตำแหน่งครับสามารถจริงๆสามารถเสิร์ชคำว่า Japanese ได้เลยครับ
27: เซิร์ช Japanese
3: ใช้คีย์เวิร์ดนะครับเข้าไปแล้วก็ไปในช่องคีย์เวิร์ดแล้วก็พิมพ์คำว่า Japanese ได้เลยมันจะกรองคำทุกคำที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาให้หมดเลย
28: ครับผม
3: ตอนนี้รู้สึกจะมีประมาณ 1,600-1,700 งาน 1,700 กว่างาน
28: เยอะมาก
3: มากนะครับก็จะเนี่ยครับ 20,000 30,000
27: 50,000
28: ครับ
27: เซลส์โคออร์ดิเนเตอร์
28: นี่คือเป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยอ่ะ
14: โค้ดเป็นภาษาญี่ป
28: ุ่
14: น
3: ใช่ครับคือต้องคิดว่าอย่างต่ำเลยอ่ะน่าจะแบบ 20,000 ขึ้น 22,000 ขึ้นอะไรเงี้ยครับ
28: เขาเขียนว่าอะไรน้องชัญญาพอมองอ่านได้อัน
14: น
28: ี
14: ้
4: นิฮงโกสปีกิ้งก็คือพูดภาษาญี่ปุ่น
28: นิฮงโกสปีกิ้ง
27: นิฮงก็คือญี่ปุ่น
28: ครับ
27: โอ้ได้หนูอ่านได้ด้วยเหรอ
28: เ
27: กินไป
4: นิดหน่อย
28: ค่ะ
27: แล้วพี่ไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนตัวเบอร์นะอะไร
28: เราไม่เป็น
27: อันนี้หกหมื่นถึงแปด
28: ไม่เยอะจังอะ
27: Marketing Manager แต่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้
28: Speaking เหมือนกัน
27: BTS นานา
3: ครับคุยกับชัญญาสนใจเรื่อง Marketing เหมือนกันครับว่าเขาแบบมาจะอยากลอง
28: ครับ
3: Marketing
27: ชาร์ปอ่ะบริษัทชาร์ป Japanese Sales Coordinatorเป็น business solution 40,000 ถึง 55,000
3: เนี่ยครับค่อนข้างเยอะ
28: คุณรับเข้าไปก็เงินเดือนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
27: พ่อคุณก็เคยอยู่บริษัทญี่ปุ่นเน
28: ี่
27: ย
28: ใช
27: ่เลนโฮย่า
28: เลนโฮย่าเป็นพนักงานคนไทยหมายเลข1ตั้งแต่เขามาเปิดโรงงานพ่อเป็นพนักงานคนแรก
27: มาก
28: เออแต่ในโรงงานนะเขามีบริษัทก่อนเกษียณแล้วครับ
27: ครับแล้วมีคุณมีแบบวัฒนธรรมอะไรญี่ปุ่นของ
28: พ่อมันน่าจะพอมีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เล่ามาก
27: ออกกำลังทุกเช้า
28: ตีกอล์ฟตีกอล์ฟบ่อยพาประธานไปตีกอล์ฟ
27: ตีกอล์ฟ
28: เขาก็จะบอกเงี้ยประธานมาที4ปีมาเปลี่ยนทีแล้วก็มาเวลากลับแล้วร้องไห้ทุกคนไม่อยากกลับ
27: อ
28: ยู่นี่มีความสุข
27: มีความสุขใช่ไหมอ
28: ยู่นี่แฮปปี
27: ้โค้งนะโค้ง
28: ใช่อยู่นี่คนไทยดูแลดีไงไม่อยากกลับบ้านทุกคน
27: พูดแต่เงินเดือนค่อนข้างสูงมากนะ 4-5 หมื่นนี่เยอะมาก
28: หมื่นถึงแสนครับ
27: นี่คือเริ่มต้นด้วยถูกไหม
14: หมื่นถึงแสน
28: แล้วพอได้ภาษาแล้วจริงๆรับเป็นจ็อบๆก็ได้อีกใช่ไหม
27: ครับอย่างอักษรเนี่ยมีความกังวลเรื่องเทคโนโลยีที่จะมาแทนในสายงานของเราไหม
4: อย่างพวกแบบ AI อะไรอย่างเง
28: ี้
4: ย
28: Google Translate เดี๋ยวนี้ก็ได
4: ้ก็จริงๆก็มีความกังวลค่ะแบบว่าไม่ได้กังวลว่าจะโดนแย่งงานไปเลยซะทีเดียวแต่ว่ากังวลว่าคนจะให้ค่ากับงานสายมนุษย์น้อยลงมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ยุคนี้ AI มันเข้าถึงง่ายมากเช่นถ้าเป็นงานสายแปลคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็แค่เอาต้นฉบับโยนเข้าไปใส่ AI สิเดี๋ยวมันก็แปลให้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่เรียนวิชาแปลไทยอังกฤษที่อักษรมันเป็นวิชาบังคับของ
28: วิชาแปลอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาจะสอนแก้ภาษา AI ด้วยซ้ำเพราะเขาเองก็แบบสอนว่า AI มันก็ยังไม่ได้แปลดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแบบคือไม่ได้กังวลว่า AI จะมาแย่งงานไหมหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่า AI ยังไม่ได้น่ากลัวขนาดที่แบบทุกคนกังวลไปตอนนี้เพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่า AI มันก็ฐานข้อมูลของ AI มันก็คือมาจากการที่คนคีย์ข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นแบบว่าขีดจำกัดความรู้ของ AI มันก็จะไปพร้อมกับขีดจำกัดความรู้ของคนด้วยเช่นกันแล้วจริงๆรู้สึกว่ายังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เป็นแบบแหล่งข้อมูลที่ดีมากที่มันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์ของ AI อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบ
6: ทุกวันนี้การที่ยังต้องค้นหาค้นคว้าข้อมูลผ่านแบบ dictionary หรือว่าหนังสือหรือวิจัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสำคัญอยู่มากกว่าการพึ่ง AI อย่างเดียว
27: ครับมีคนถามเรื่องสวัสดิการบริษัทญี่ปุ่นจะแตกต่างจากบริษัทไทยไหมอันนี้เราเช็คใน JobsDB ได้ไหมครับเรื่องสวัสดิการเนี่ย
15: เช็คได้ครับเพราะว่าในตัวรายละเอียดของงานนะครับหรือ job description เขาจะมีบอกหมดเลยว่าแบบเนี่ย benefit ว่ามีอะไรบ้างนะคร
27: ับ ให้เข้ามาดู benefit
15: นะเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแบบว่ามีวันหยุดอะไรบ้างมีแบบสวัสดิการอะไรบ้างมีประกันกลุ่มไหมมีเงินสำรองเลี้ยงชีพมีนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยครับสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยเพราะว่าเขาจะต้องค่อนข้างใส่ละเอียดครับกว่าที่เขาจะลงโพสต์ใน JobsDB ได้ครับเพราะว่าเราจะมีการสกรีนอีกทีหนึ่งก่อนลงโพสต
28: ์ครับครับเป็นสิ่งที่คนต้องเช็คก่อนอยู่แล้วก่อนสมัคร
15: ใช่ครับ
27: เดี๋ยวเราเบรกก่อนไหม
28: เบรกแป๊บนึง
27: เบรกแป๊บนึงเราไปคุยกันต่อกับน้องชัญญาแล้วก็พี่ชันสูตร
15: ยังไม่ลืมชื่อเลย
26: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: Is that good?
18: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: กำลังเทสน้อง N2 อยู
15: ่ครับ
14: ก็ตอบได้หมด
15: ตอบได้หมด
14: จริงคนได้ N1 ใครเขาให้ N2 มาเนี่ย
16: มันต้องสอบทีละสเต็ปป่ะ
17: ยังไม่กล้าไปสอบ N1 ค่ะจะไปสอบปลายปีนี้
14: ไปสอบเพราะว่าให้แล้วเชื่อพ
16: ี่จริงจาก2ไป1มันมีอะไรที่ต้อง
17: ต
16: ่
17: างกันยังไงแกเยอะมากเลยค่ะคือแบบว่าระดับของ5ไป2เนี่ยบวกเข้าไปอีกเท่านึงคือเป็นแกความรู้ใหม่ที่ต้องรู้เพื่อไปสอบ N1
16: โอ้เหรอจาก5ไป2แล้วก็เบิ้ลไปอีกเท่านึงเป็น1จาก2เป็น1
14: อย่างนี้แสดงว่าคนญี่ปุ่นเองก็ยากถูกไหม
17: N1 ค่ะคนญี่ปุ่นบางคนก็แบบเอ๊ะคันจิตัวนี้อะไรนะ
15: เมื่อกี้มีคนบอกคาตาคานะอะไรอย่างพองง่ายแต่คันจิยากมากอะไรสักอย่างใช่ป่ะฮะ
17: เพราะคันจิมันก็คือแบบไปยืมมาจากภาษาจีนนะคะ
15: มันก็คืออ
17: ักษรภา
16: พอักษรภาพต้องจำเป็นภาพเอา
17: ใช่ค่ะ
14: แต่แค่นี้สื่อสารได
15: ้ที่ระคัตตะ
14: หนูก็ใช้ชีวิตได้แล้วเดินโตเกียวรอดแล้วยังไงรอด
16: ใช่แล้วเคยต้องไปเรียนหรือไปแลกเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยมีแผนไหม
17: เคยค่ะตอนจบม.ห้าอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปแบบว่าเรียนโรงเรียนภาษาที่โตเกียว1เดือนค่ะแล้วก็ตอนจบปีหนึ่งก็ได้ทุนของอักษรจุฬาของแบบJapan Foundation อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่มหาลัยเกียวโต2อาทิตย
16: ์ว้าวเป็นยังไงบ้างพอไปอยู่เพราะว่าชีวิตเวลาไปอยู่มันจะเป็นอีกแบบนึงที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงไปเจออะไรบ้างมั้ยฮะ
18: แค่2อาทิตย์
17: คือไปเที่ยวกับไปอยู่มันต่างกันมากจริงๆคือถ้าไปเที่ยวมันก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเมืองน่ารักอะไร
15: ดีไปหมด
17: กุ๊กกิ๊กอะไรเต็มไปหมดเลยแต่แบบพอไปอยู่จริงๆหนูรู้สึกว่าญี่ปุ่นแอบเป็นเมืองที่เหงาๆมากแล้วก็แบบ เราเหมือนเขาเป็นคนแบบตัวใครตัวมัน
16: ต่างคนต่างอยู
17: ่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็แบบคนก็แบบเรียบร้อยคนไทยก็ถ้าเป็นคนไทยคือแบบว่าคุณป้าร้านอะไรแบบนี้ก็แบบทักคุยกันได้หมดแต่คนญี่ปุ่นเขาจะแบบว่าเขาจะไม่คุยกับคน
15: วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
17: ใช่
14: ไม่แบบนั่งลูกมากินอะไรหรือยัง
17: ไม่มี
15: เขาบอกเป็นสังคมที่โลกส่วนตัวสูงนี
17: ่
15: อ่ะผมฟังรายการคุณเขาบอกถ้าชวนไปบ้านเนี่ยอย่าไปนะรอบแรก
16: ถ้าคนญี่ปุ่นบอกว่
15: า
16: เนี่ยเดี๋ยวไปบ้านสิอย่าไปเสียมารยาท
15: แบบไหนทั้งที่ชวนแล้วนะ
16: ชวนครั้งที่สองก็อย่าเพิ่งไปต้องครั้งที่สามจนเขามาบอกว่า
15: ไปได้จริงจริงใช่ไหม
16: จริงไปชวนจริงๆนะใช่ไหม
15: มันเป็นการ
16: ให้ไป
15: มันเป็นมารยาทใช่ไหมในการชวน
16: ไปดิแล้วไปรอบแรกเลยคุณด่าให้นะ
15: แปลว่ามึงเสียมารยาทที่มึงไปบ้าน
16: ทำไมเออนั่นไงแล้วนี่ไปอยู่เกียวโตมาเขาว่าคนเกียวโตนี่
14: ลึกกว่า
16: ด่าแบบประชดประชันอ้อมๆเจอไหมลูก
17: แบบไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าอาจารย์ที่เป็นคนเกียวโตเล่าให้ฟังว่าแบบมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนเขาว่าใส่กิโมโนถูกๆไปขึ้นรถบัสแล้วก็แบบมีคุณป้าคนหนึ่งมาจับแล้วก็บอกว่ากิโมโนสวยนะอะไรเงี้ยนั่นคือแบบ
16: นั่นคือด่านะ
17: นั่นคือการด่า
14: แ
17: ซะนั่นคือการซะนั่นคือซะมันคือการแซะ
14: ซะหรอ
15: ซะซะซะญี่ปุ่นซะแบบนุ่มๆเนาะ
16: ยิ่งเกียวโตนี่เขาว่าเหนือชั้น
15: แปลกดีนะเป็นจังหวัดที่ชอบแซะคนเนี่ย
16: เป็นคนแบบผู้ดีกา
15: เมืองเก่า
16: เมืองเก่าแล้วก็จะอ้อมๆ
14: จริงหรอ
16: จริง
17: หรือว่าแบบถ้าไปบ้านคนอย่างนี้แล้วแบบเขาเทน้ำชาให้เรื่อยๆแปลว่าเขาไล่กลับบ้านแล้ว
15: อ๋อเหรอ
17: ใช่
16: อันนี้ก็ดิบด
15: ื่
16: ม
15: ใหญ่เลยพี่ยอ
16: โหก็โคตรใหญ่เลยโอ้ทั้งยืนทั้งยืนเขาผมไม่อยากกลับเลย
10: กระเถิบแบบ
15: มีอะไรอีกไหมที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราคาดไม่คิดอย่างเงี้ยไม่คาดไม่ถึงมัน
17: หรือแบบถ้าสมมติว่าไปเลดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชมแบบนาฬิกาสวยนะ
15: อ๋อให้นี่เหมือนเคยได้ยินเหมือนกันมึงดูนาฬิกาเป็นไหม
14: โหนาฬิกาสวยนะ
15: ถ้าคนไม่คิดอะไรนะก็งงๆเฉยๆยิ้ม
14: แล้วถ้าเราตอบกลับว่าเลือดออกปากอะฮะเลือดท่านออกปากได้ไหม
15: จะสั้นคำอ้อมๆเหมือนกันเออแปลกดีแปลกด
14: ีมารยาทหลายๆอย่าง เ
10: ออจริง
14: เห็นบอกว่าเวลาเหมือนเราเคยไปสัมภาษณ์ใครไหมที่บอกว่าเวลานั่งทำงานเนี่ยประตูทางออกหรือนั่งกินข้าวประตูทางออกต้องให้เป็นบอสที่นั่ง
15: คุณอ๋อดังนั้นฝั่งไหนใช่ไหม
17: อันนี้ไม่แน่ใจค่ะ
14: ไม่แน่ใจใช่
17: ไ
14: ห
17: มไม่แน่ใจ
14: เหมือนเราไปสัมภาษณ์เลยใช่ไหมเพื่อนไปได้
17: คุณ
16: ตำแหน่งที่นั่งเวลาไปกิน
14: เวลานั่งกินข้าวเนี่ยประตูเนี่ยต้องเป็นบอสเพราะว่าบอสจะได้เข้าออกง่าย
16: โอเคโอเคนี่เขาบอกไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเขาก็นั่งกันเงียบๆเราไปกรี๊ดเขามองแรงเลย
17: ใช่เขาต้องนั่งตบมือตามจังหวะไม่กรี๊ดไม่ถ่ายรูป
15: ยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเหรอ
17: ใช่ค่ะ
14: ยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็ไม่ได้
17: ไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะคอนเสิร์ตทุกที่เหมือนเขาก็น่าจะเป็นฟิลแบบไม่ให้ถ่ายรูปแต่ว่าคนไทยก็คือรักอิสระก็ถ่ายอยู่ดีแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะแบบว่าเข่งกดมากบอกว่าไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายนั่งดูเฉยๆไม่กรี๊ดนั่งตบมือตามจังหวะ
15: นั่นคือสนุกแล้วของเขา
17: สน
16: ุกแล้ว
14: ลุกขึ้นเต้นคือบังข้างหลังเลยแน่นอน
15: ใช่แต่เขาจะชอบเต้นเก่งเน
16: า
15: ะ
16: เต้นสวยจังเลย
15: เต้นสวยจังเลย
14: เท้าไฟเนาะ
15: ชอบแม่มีมันตุ่มไปอยู
10: ่เราก็เต้น
15: ใหญ
10: ่เลยเนี่ย
15: ไม่ยอมนั่งเลยทีนี
16: ้ถ้าอยู่ไทยนึกว่าหวังดีนะเทน้ำชาเรื่อยๆนึกว่าเขาเอนจอยกับเรามากไงจริงๆเขาจะให้กลับแล้ว
14: กำลังนึกย้อนอยู่ว่าไปบ้าน
15: ชวนไปบ้านอะ

0: ก็แบบว่าถ้าได้ทุนที่ไหนก็จะไปที่นั
1: ่
0: น
1: ประเทศสวยเน
2: า
1: ะ
3: อันนี้ชม
2: อันนี้คือให้น้องไปแชร์เขาบ้างเหรอ
3: ประเทศสวย
1: ชมเห็นชัญญาทำคอนเทนต์ how to ติดอักษรจุฬา
2: ทำไงถ้าคนอยากติดอักษรจุฬา
0: ในนั้นจะเป็นแบบว่ามีแนะนำหนังสือแล้วก็แบบทริคการทำข้อสอบอะไรอย่างนี้เยอะมากค
2: ่
0: ะแต่ว่าถ้าให้สรุปก็ทำตารางอ่านหนังสือแล้วก็วางแผนให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดว่าตอนนี้คะแนนของแต่ละวิชาเราอ่ะขาดอีกเท่าไหร่แล้วเราต้องเติมเท่าไหร่ในระยะเวลากี่วันกี่เดือนอะไรก็ว่าไปค่ะ
1: ก็ต้องวางแผนว่างขนาดนั้นหนูมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากนะใช่วางแผนเป็นโชเฮลตอนนี้เลยอ่ะ
0: แต่มันต้องวางจริงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้คะแนนตัวเองบางทีเราอาจจะแบบเข้าข้างตัวเองก็ได้ว่าแบบฉันเก่งแล้วเราอาจจะแบบว่าแบบประเมินตัวเองสูงไปก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลเป็นแบบเชิงตัวเลขไว
1: ้มีญาติพี่น้องที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเรียนญี่ปุ่นไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: โดดมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ยินเด่นออกมาเลยว่าต้องเข้าที่นี่
4: ฉันญาติหน้าตาดูอยู่ญี่ปุ่นได้นะดูเป็นสไตล์ญี่ปุ่น
1: พี่ประทุมเคยคิดอยากจะไปทำงานแบบบริษัทญี่ปุ่นไหมเคยมีเฉียวๆบ้างไหม
3: เคยคิดเหมือนกันพี่เผือกเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้เงินดีเคยไปไหมอ๋อเคยทำที่แรกเพราะว่าเหมือนมันเป็นโรงงานญี่ปุ่นแต่ว่าผลิตสินค้าให้ชวาร์ซคอปครับก็จะมีความญี่ปุ่นประมาณนึงแต่ไม่ได้ญี่ปุ่นแบบดีมากๆอะไรเงี้ยคร
2: ับ
3: ขนาดนั้น
1: คนญี่ปุ่นมีระเบียบจริงค่ะนั่งเงียบๆดูคอนเสิร์ตแต่ขึ้นรถไฟฟ้าเบียดนะอัดเข้าไป
4: อัดได้อีกอัดได้อีกอ่ะดันคนเข้าไปเรื่อยๆ
1: ขึ้นรถไฟฟ้าตอนนี้เขาชั่วโมงเร่งด่วนนะ
0: เคยไปขึ้นที่ฮาราจูกุ
2: ก็
0: แบบมันแบบคนมันเบียดแบบเบียดกันเป็นปลากระป๋องเลยใช่แบบภาษาญี่ปุ่นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามังอินเดนชะก็คือแบบรถไฟหมื่นคน
2: เบียดกันอยู่ในนั้น
1: เขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมญี่ปุ่นผู้คนเก็บกดความรู้สึกเกินไปอัตราความเครียดสูง
5: ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่คือเท่าที่ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นเขาบอกเขาจะมีร่างที่อยากให้คนรับรู้เนี่ย
5: ร่างหนึ่ง
4: หน้าฉากกับ
1: แล้วก็ข้างในก็จะเป็นอีกตัวตนหนึ่
3: ง
1: ซับซ้อนนะ
3: ซับซ้อน
1: ม
3: าก
1: เหมือนจริงเหมือนวัฒนธรรมเขากดตัวเขาไว้อยู่
0: ใช่ค่ะ
1: จริงข้างในเขาเป็นคนที่ก็เหมือนเราทั่วไปนี่แหละอยากจะระเบิดอยากจะอะไรมันก็มีทุกอย่างถูกไหมพี่ชัญญามีแพลนอยากสอบทุนมงไปปอโทไหมทุนมงคืออะไร
0: ทุนมงบุโชเป็นแบบว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่เขาจะแบบพอไวให้หมดเลยมีเงินเดือนมีค่าเรียนมีหอพักอะไรให้หมดเลย
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าหนักมากมาก
1: หรอ
0: แบบค่ะแต่ว่าคือถามว่าอยากสอบไหมแบบหนูว่าทุกคนที่เรียนญี่ปุ่นก็น่าจะต้องอยากสอบแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบทำได้ไหมก็แบบเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ว่ามีแผนว่าอยากจะสอบปอโททุนมงอยู่ค่ะ
1: มันหนักยังไงมันยากเหรอ
0: มันแบบเหมือนเราต้องทำวิจัยให้เขาอะไรเงี้ยค่ะ
2: โอ้
4: ไม่ใช่ได้ง่ายๆแล้วแย่งกันการแข่งขันสูงใช่ไหมครับ
0: เราต้องแบบเหมือนเสนอหัวข้อวิจัยแล้วก็แบบว่า
4: เพราะขอให้ทุกอย่างฟรีเลยนี่ใช่ไหมก็ยากหน่อย
1: ครับนี่ปีอะไรนะคะ
4: ปีสาม
1: ปีสามถ้าจบปีสี่
4: มีคิดว่าอยากทำงานที่นู่นเลยไหมถ้ามันเป็นไปได้อะ
0: ส่วนตัวแล้วชอบแบบว่าบรรยากาศที่ไทยมากกว่าก็เลยอยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นที่ไทยถ้าอยู่ญี่ปุ่นตลอดคงไม่ไหวค่ะ
3: จ
1: ็
3: อบ
1: ดี
3: บ
1: ีใช
3: ่เยอะมาก
1: เซิร์ชเจแปนเน
3: า
1: ะเจแปนนิสแล้วฝึกงานนี่เราหาในจ็อบดีบีได้ไหม
3: ได้พี่เผือกเยอะมากเหมือนกันคือสามารถเข้าไปแล้วก็พิมพ์แบบอินเทอร์นชิพหรือว่าแบบฝึกงาน
1: ได้ลองเจแปนแล้วก็อินเทอร์นชิพได้ไหม
3: คิดว่ามีเยอะอยู่คร
1: ับ โอเคเผื่อใครที่เอาคิดว่าอยากไปฝึกงานแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนก็เข้าจ็อบดีบีก็ได้
4: จริงๆฝึกงานได้ทุกที่ทุกบริษัทในจ็อบดีบีหาได้หมด
1: ถ้าอยากทำที่นู่นติดต่อเพื่อนพี่ได้ชื่อโต๋ยโต๋ยนี่เป็นอะไรฮะ
5: โต๋ยเป็นยากุที่นู่น
1: ยากินิกุ
4: ขายปิ้งย่างเหรอ
1: เอลซ่า
4: หรอเจ๊คนได้เคยใจเพื่อนตอบไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม
1: ปลายแถวเปล่า
5: เขาทำอาหารอยู่ที่นู่น
1: อ๋อเหรอ
5: ทำอาหารแต่เจ้าของร้านใช่
4: ไปเป็นลูกจ้างยากุ
1: นี่เราเจอฝึกงานญี่ปุ่นแล้วอย่าง Mitsubishi Electric อันนี้ก็รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเลยอย่างน้อย4เดือนแต่ต้องไปฝึกที่ระยองจ้างานวิศวะด้วยจ้าบริษัทนิปปอนโคเอเอเนอร์จี้ IT อันนี้ฝึกงานด้าน IT
4: ครับ

0: global tronic โอ้เยอะเยอะนะเนี่ยโรงงานโรงเงิน
1: โรงงานเยอะเน
2: า
1: ะ
2: โรงงานเยอะ
1: โรงงานเยอะครับ
0: มี 5,500 ให้ 5,500 ต่อเดือนค่าฝึกงาน
1: ก็ยังโอเคนะได้
2: ดูอะไรใหม่ๆ
1: จริงไม่ต้องให้ก็ได้
0: ตอนนี้เธอปรางก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: อ๋อเหรอ
0: เห็นลงคอนเทนต์อยู่
3: อ
0: ๋
3: อเหร
0: อเอออ
1: ยู่เลยอ่ะเหรอ
0: เธอเนี่ยไปอยู่ไม่ไปเรียนมั้งเพิ่งรู้ว่า JobCB มีเปิดรับฝึกงานด้วยลองไปหาดูนะครับ
2: มีครับเยอะมาก
0: โอเคเรียนด้านภาษาได้เปรียบหรือเสียเปรียบคนอื่นในแง่ไหนบ้างสำหรับงานประจำพี่มะตุ้ม
2: ตุ้มคิดว่าค่อนข้างได้เปรียบ
1: คร
2: ับเพราะว่าอย่างที่ตุ้มบอกไปแล้วเนาะว่าแน่นอนครับว่าสกิลอื่นเนี่ยถ้าเป็นแบบสกิลอื่นในด้านออฟฟิศน่ะเป็นงานออฟฟิศที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพอะครับมันสามารถไปเรียนเสริมได้ที่นั่นอย่างตุ้มเองตุ้มก็ไม่ได้แบบจบมาร์เก็ตติ้งมาอะไรเงี้ยครับก็มาแบบเรียนรู้เองทีหลังอะไรเงี้ยครับหรือสกิลเซลล์หรือสกิลด้านอื่นไปเรียนได้แต่อย่าลืมว่าภาษามันเทคไทม์นะมันใช้เวลาในการเรียนนะครับมันไม่ได้สามารถเข้าไปในบริษัทแล้วสามารถเรียนเราพูดได้เลยภายใน1เดือนหรืออะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะแบบภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีที่มันมีโครงสร้างที่ต่างจากภาษาไทยมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไปอ่ะเราไม่ต้องไปเรียนเราพูดได้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะค่อนข้างได้เปรียบส่วนสกิลอื่นก็ค่อยไปเรียนรู้เอาอะไรเงี้ยครับแถมคิดว่าน่าจะได้เงินเดือนค่อนข้างดีด้วย
0: ชัญญามีบริษัทญี่ปุ่นในฝันไหมที่แบบมานิเฟสตัวเองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือมองไว้ว่าน่าอยู่จังเลย
4: จริงๆแบบไม่ได้ปัดอะไรไปเป็นพิเศษค่ะแบบว่าค่อนข้างเปิดใจอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าที่แบบเอาเป็นใกล้ๆตัวก่อนละกันที่ว่าแบบอยากฝึกงานที่ไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฟีลแบบ J Education หรือไม่งั้นก็จะเป็น Foundation
1: สายการศึกษาจริงๆ
0: ก็สายการศึกษานะ
1: เดี๋ยวด้วยพอร์ตพี่ว่าไปไหนก็ได้แหละเนาะชัญญาเนี่ย
0: เป็นสองแล้ว
1: มันมากที่ไหนก็อยากรับ
0: ถ้าคนอยากเตรียมสอบไอ้ N ตั้งแต่ N 5เนี่ยเขาต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นประมาณไหนบ้าง
4: ถ้า N 5ก็จะเป็นรู้จักระดับ CEFR ไหมคะ
0: ไม่รู้เลย
4: ครับ CEFR ก็คือเหมือนวัดกันทุกภาษาเป็นระดับสากลอะไรเงี้ย มันก็จะอยู่ประมาณสัก A 2ถ้าให้ยกตัวอย่างก็เป็นฟิลแบบวันนี้ฉันไปภูเขาฉันว่ายน้ำสนุกมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ประโยคง่ายๆ
4: N
0: 5
1: เข
0: ียนต้องได้ทั้งเขียนทั้งพูดทั้งฟังอย่างนี้ไหมฮะเวลาสอบ N5
4: N5 มันจะวัดเรื่องศัพท์คันจิแกรมมาอ่านแล้วก็ฟังไม่มีพูด
0: ไม่มีพูด
4: เข
0: ีย
4: น
0: โอเค
1: อ่านก่อน
0: เริ่มก่อน
1: ยาก
3: นิฮงโกอะไรนะฮะนิฮงโกะ
4: นิฮงโกะก็คือภาษาญี่ปุ่น
1: เหรอนิฮงโกะ
3: เขาจะยินบ่อยเวลาแบบไมโครโฟนเขา
1: ใช่ปากกาน
3: ิฮงโกะ
1: ฉามันน่ารัก
0: ทำไมชัญญาถึงชอบงานด้านการศึกษาชอบงานแบบติวเตอร
4: ์โอ้คือจริงๆแบบว่าตอนแรกสอนเพราะว่าอยากได้เงินเฉยๆแต่พอสอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันดันแบบว่าชอบจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกดีมากเวลาที่ทำให้น้องๆหรือใครก็ตามที่มาเรียนเขามีแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าทางไหนก็ไม่ว่าทางไหนสักทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาก็มีความฝันของเขาว่าแบบอยากจะสอบเข้าอักษรให้ได้หรือว่าอยากจะสอบภาษาญี่ปุ่นได้คะแนน90อะไรเงี้ยก็โอเคมาสู้กันมาสู้ไปด้วยกันแล้วพอน้องสอบได้90จริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบเรามีคุณค่าเราแบบ
2: ภูมิใจ
4: ใช่แบบว่าเราช่วยน้องให้แบบถึง
1: ปั้นมากับมือปั้นมากับมือ
4: ประมาณนั้นค่ะก็เลยแบบไม่ใช่แค่วิชาการแต่ว่าบางทีเนี่ยสอนเสร็จสอน2ชั่วโมงน้องทะเลาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็บ่นแบบปรับทุกข์กับติวเตอร์อีกเป็นชั่วโมง
0: เหมือนจะได้เรียนอย่าง
3: งี้ใช่ไหมเคยเตรียมแผนว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยแผนที่1ในการจะไปสอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสมมตินะมันอาจจะไม่ได้เวิร์กตามที่เราคิดไงแบบที่2แผนที่2เคยเตรียมไหมว่าจะทําเอาภาษาญี่ปุ่นไปทําอะไรต
4: ่อคือความตั้งใจก็คืออยากจะสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นอาชีพเสริมค่ะส่วนอาชีพหลักที่แบบเป็นแหล่งรายได้จริงๆคืออยากจะทำงานบริษัทญี่ปุ่นอะไรสักอย่างที่แบบการศึกษาที่อยู่ที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็คือเหมือน
1: เน้นอยู่ที่นี่
4: ค่ะแล้วก็แบบในระหว่างนั้นก็แบบว่าอยากยังไม่อยากจะหยุดทำ TikTok แบบคอนเทนต์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการศึกษาก็เลยเหมือนแบบว่ามีแผนว่าก็จะอยากได้รายได้หลายทางอยู่แล้ว
3: แสดงว่าการที่เรามีภาษาที่3หรือ4เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถหารายได้ได้มากกว่าคนอื่นแน
4: ่ๆอยู่ที่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงด้วยค่ะ
1: เหมือนมันไม่ตันนะเพราะมันได้ภาษาแล้วอ่ะมัน
3: เยอะเลย
1: ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ที่จะทำอะไร
0: ขาบอกสัญญาดูใจดีจริงๆเป็นติวเตอร์ที่ดุไหม
4: ไม่ดุค่ะไม่ด
3: ุไม่ฟังก็ไม่สอนค่ะแค่นั้นเอง
1: อย่างนี้เรียกดุค่ะรับนักเรียนประมาณไหนครับอายุเท่าไหร
4: ่อ๋อจริงๆรับหมดเลยค่ะเคยสอนตั้งแต่แบบมอต้นจนถึงแบบวัยทำงานแบบ
1: ได้หมดไม่จำเป็นต้องมีพื้นมาก่อนก็มาเรียนกับสัญญาได้ใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคเริ่มจากศูนย์
4: Okay. ใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆ ก็จะเป็นแบบน้องๆวัยม.5 ม.6 ที่สอบเข้ามหาลัยแบบส่วนใหญ่ที่สอนบ่อยๆก็จะเป็นพวก A level
1: ครับ
3: แล้วตัวฉันเนี่ยสัญญาเองได้ลองเซิร์ชใน JobDB บ้างหรือยังว่าเราจะทำงานบริษัทไหนเล็งๆไว้บ้างไหม
4: เคยแบบว่าไปเลื่อนๆดูอยู่ค่ะแต่ว่าแบบว่ายังไม่ได้ปักใจจะเอาที่ไหน
1: เยอะมากกันเนอะอย่างที่เราเซิร์ชอะ
0: ครับบอกไม่ดุสรุปตอนสอนถือไม่เรียวฮะ
1: ถ้าบอกไม่ดุ
0: ฟาดฮะ
4: ไม่ดุค่ะทำเด็กๆได
3: ้เคยเจอสุภาษิตไหม
0: ฮะ
5: เลยเหรอ
1: เอาชอบกันญี่ปุ่นด้วยคำถามนี้เหมาะสมนะ
3: ถือเป็นอนิเมะไหมไม่ใช่เนี่ย
0: ใช่
1: มีอนิเมะด้วยตอนบอลโลกที่ญี่ปุ่นไหม
0: ฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยเราเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นไหม
4: ไม่ดูบอล
1: แค่อินเฉยๆแค่อินเฉย
3: ๆมาถึงช่วงท้ายละ
1: ครับ
3: เดี๋ยวต้องให้ทั้งชัญญาและพี่มาตูมฝากหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเรียนทางภาษาทางด้านนี
0: ้ครับพี่มาตูมแล้วกันสำหรับคนที่เรียนด้านภาษามาแล้วใช้จุดเด่นของตัวเองยังไงในการสมัครงานได้บ้าง
2: อ๋อครับก็น้องๆที่เรียนด้านภาษามาครับไม่ต้องกลัวเนาะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนน่ะไปเจอหลายๆมหาลัยอ่ะกังวลมากว่าแบบจบมาจะไปทำอะไรดีหรือแบบจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสายภาษาครับให้เรามองว่ามันเหมือนเป็นพรสวรรค์ที่เพิ่มขึ้นมาของเราอีกหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนที่เราอยู่ในห้องอ่ะตอนที่เราอยู่กับเพื่อนๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราพูดได้ว่าเราเก่งขนาดไหนเนาะตอนที่อยู่กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่เวลาที่คุณออกไปสู่สนามแข่งจริงๆอ่ะมันไม่มีใครพูดได้เหมือนคุณไงคุณคือคนที่ได้ภาษาแล้วออกไปสู่ข้างนอกอะไรเงี้ยครับคุณก็จะไปเจอคนหลายคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้พูดได้เหมือนคุณอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ภาษามันก็เท่ากับว่าคุณมีใบเบิกทางที่ดีแล้วกันครับหลายๆบริษัทนะครับอย่างที่เห็นนะถึงบอกว่าหลายๆตำแหน่งถึงมีเขียนว่าโทอีกต้องได้เท่านี
1: ้
2: มีต้องมีผลสอบโทอีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยภาษาจึงค่อนข้างจำเป็นเนาะมันเป็นการใช้ในการสื่อสารส่วนหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยครับก็แน่นอนว่าหางานง่ายแล้วก็หางานได้เงินค่อนข้างดีเพราะว่ามีค่าภาษาบวกด้วยสามารถเข้าไปหางานที่ JobsDB ได้เพราะว่าจริงๆ JobsDB ครับ งานเกี่ยวกับภาษาเยอะมากหลายพันงานแล้วก็อัปเดตตลอดแล้วก็เงินเดือนดีมากๆอย่างเมื่อกี้ที่แบบที่ลองเลื่อนให้ดูที่ลองพูดคุยกันนะครับ
1: ฝึกงานก็
2: ลองแวะเข้าไปได้ฝึกงานก็ได้พาร์ทไทม์ก็ได
1: ้
2: คร
1: ับ
0: อย่างค่าภาษานี่มันได้อีกสักหลัก 4-5,000 นี้มั้ย
2: ได้
0: ต่อเดือน
2: แล้วแต่บริษัทเลยครับได้ 3,000 4,000 5,000
1: โอเคถือว่าเยี่ยมเลยน้องชัญญาฝากช่องทางหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะไปดูพวก
0: คอนเทนต์เนี่ย
1: คอนเทนต์ติวเตอร์อะไรเงี้ย
0: นี่ยอดวิวใน TikTok เขา 1.4M นะยอดไลค์อ่ะยอดไลค์ใน
3: โอ้ TikTok อ่ะ
1: ฝากได้เลยครับ
0: ครับ
4: ก็ฝากช่องทาง TikTok ด้วยนะคะสิชัญญา SIICHANYA ก็มีคลิปที่มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับสายภาษาเยอะมากเลยนะคะ
1: คือ
4: ว่าใครจะอยากสนใจเรียนฝั่งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอยู่นะคะก็เหมือนที่พี่ๆพูดไปก่อนหน้านี้เลยคือมันกว้างมากๆสำหรับสายอาชีพของสายภาษานะคะก็แบบว่าก็อยากให้ทุกคนลองออกไปทำอะไรใหม่ๆอาจจะลองไปทำมาร์เก็ตติ้งดูไหมอาจลองไปทำแบบการบินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกแบบว่าออกไปทำหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าจริงๆแล้วเราอยากเอาภาษาไปประยุกต์ใช้กับอะไร
6: ฝากช่องทางตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหม
1: มีแบบแฟนๆญี่ปุ่นฟังอยู
4: ่
1: แฟนญ
4: ี่
1: ป
4: ุ่
1: น
4: ครับ
0: โอ้ my god
4: あの私の TikTok で C シャンヤーというチャンネルをよろしくお願いしますありがとうございます
0: เหมือนไปโตเกียวเลยไปกินข้าวอะไรทักอย่าง
1: เลย
0: คร
1: ับเติมขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ครับใช่
1: ก่อนขึ้นมาอยู่มันต้องอโนก่อนตลอด
0: อโน
3: อยากรู้เวลาดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นเนี้ยพนักงานเขาแบบต้องน่าสนใจเขาเหนื่อยมั้ยเขาแบบถอดชุดแบบโอ้ยไ
5: ปเลยเพราะว่าจะมีอีกร่างนึง
3: ใช่ไ
1: หมเราไปเช็คไฮดูสิเราไปเช็คไฮดู
3: ไม่ไหว
1: โอเคขอบคุณพี่ตุ่มชัญญาครับ ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณด้วย จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับ
1: ขอบคุณด้วยครับ
0: แล้วก็ติดตามใต้โต๊ะ Gen C ได้ทุกเดือนครับ
1: ครับ
0: จะมีน้องๆมานั่งคุยแบบนี้
1: เดี๋ยวจันทร์หน้าเจอกันใหม่ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอุ้ยแจ้งเตือนพี่ follow โทษที
1: อุ้ย
3: บอกขึ้นมาเลย
1: กดออก
3: เถิดโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งบะหมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ทออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
6: EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 10
9: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

0: กับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EF
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายระหว่างหลบหนีหลังก่อเหตุเผาและวางระเบิดร้านสะดวกซื้อพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและรฟท.พร้อมเปิดเดินรถเส้นทางช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เย็นวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่ามีเหตุคนร้ายเผาและวางระเบิดบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาลางาตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอเข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเมืองต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนรฟท.พร้อมเปิดเดินรถเส้นทางใต้ช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นวันนี้หลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟในบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมลงสนามนัดที่2ตบชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ18ของโลกที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา3เซตรวดมี3แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับอินโดนีเซียอันดับ49ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันเกมนี้ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวด25-16 25-18 และ25-15ซึ่งสาสิภาพรจันทวิสุทธิ์ทำแต้มได้มากที่สุดในเกมนี้ทำไป17คะแนนตามมาด้วยพิมพ์พิชยากกรำทำไป12คะแนนและชัชชุออนโมกศรีทำไป11คะแนนจากชนะในแมตช์นี้ทีมสาวไทยเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น6แต้มยังนำจากฝูงต่อไปสำหรับนัดที่3นักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันที่25สิงหาคมเวลา 9:00 นเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์หนึ่งในทักษะสำคัญในการทำงานก็คือการสื่อสารลองฝึกพูดให้กระชับชัดเจนและตรงประเด็นช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับ
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: มากมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: EFM On Tour พร้อม 3 4
11: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
12: EFM On Tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายโยอายโยโย
9: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับเรื่องราวของความแข็งแกร่งที่หายไปโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชไม่ปลื้มฮาลันตัดผมสั้นต้อนรับฤดูกาลใหม่โดยซลาตันอิบราฮิโมวิชตำนานกองหน้าทีมชาติสวีเดนไม่ปลื้มที่ฮาลันดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาตินอร์เวย์ตัดผมสั้นต้อนรับฤดูกาลใหม่หลังเคยชี้การไว้ผมยาวทำให้เพิ่มความแข็งแกร่งโดยฮาลันเปลี่ยนลุคก่อนที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดผมยาวมาไว้ผมสั้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ค้าแข่งกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ตัวย้อนไปในช่วงฟุตบอลโลก2026ฮาลันเคยเจอกับซลาตันตำนานหัวหอกทีมชาติสวีเดนซึ่งมีผมยาวเป็นเอกลักษณ์และฝ่ายหลักที่บอกว่าอย่าตัดผมยาวเด็ดขาดโดยซลาตันบอกว่าผมว่าอย่าตัดผมเพราะความแข็งแกร่งของคุณอยู่ในผมผมเลยรู้สึกประหม่านิดหน่อยผมอยากตัดผมสั้นเกรียนแบบทหารฮาลันกล่าวก่อนตัดผมหลังจากตัดผมสั้นฮาลันได้วิดีโอคอลไปหาซลาตันซึ่งฝ่ายหลังออกอาการไม่ปลื้มชัดเจนพร้อมระบุว่าคุณทำอะไรมาคุณแพ้พนันหรือไงบล็อกผมแล้วลบเบอร์ผมทิ้งไปเลยไล่ในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
15: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันจันทร์ค่อยๆทำไปทีละอย่างไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แค่ไม่หยุดทำก็พอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
3: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องใจลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็น4-5เราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
6: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี้
7: เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อกอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: กอกเคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: และติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับไมเคิลคาริกปวดหัวต่อหลังจากเปิดฤดูกาลในการบุกไปแพ้น้องใหม่อย่างฮาวสตี้ 2-0 ด้วยอามัดเดียโลปีกชาวไอวอรี่โคสต์ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมในคาริงตันในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเข้ารับการตรวจประเมินจากทีมแพทย์โดยพบความเสียหายบริเวณข้อเท้าที่จำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างน้อย6สัปดาห์ก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้อีกครั้งโดยอาการบาดเจ็บครั้งนี้ถือเป็นความเสียหายไม่น้อยสำหรับทั้งตัวนักเตะและสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามัดกำลังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเริ่มมีบทบาทสำคัญในเกมรุกของทีมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ของแมนยูเต็ดจะติดตามอาการดาวเตะวัย24ปีอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงพักฟื้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักเตะเร่งกลับมาลงสนามเร็วเกินไปจนเสี่ยงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นด้วยกรอบเวลาพักประมาณ6สัปดาห์ครับว่าอาจทำให้อามัดพลาดลงสนามให้แมนยูไนเต็ดมากถึง7นัดในทุกรายการรายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
7: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิด

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ถ้ารู้สึกเหนื่อยลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณไม่เห็นค่าแต่เมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมคุณได้มากทีเดียวนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา1รายการนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอีกหนึ่งนักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโอมามามูสโดยบรรลุข้อตกลงในแบบวาจากับกองหน้าชาวอียิปต์โดยเบื้องต้นเป็นการยืมตัว1ซีซั่นพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยทัพไก่เดทองเปิดซีซั่นในการแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-3 ยังคงเดินหน้าเสริมแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือมามูสซึ่งนักเตะตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมมาตลอดช่วงซัมเมอร์ด้วยก่อนหน้านี้โรเมโน่นะครับคนดังรายงานว่าสเปอร์บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมามูสได้แล้วแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ใช้วลีเด็ดว่า Here we go หลังบรรลุข้อตกลงกับแมนซิตี้เรียบร้อยโดยเบื้องต้นเป็นการยืมตัวหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: ถึงโลกจะไม่ใจดีกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไป
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: super super boring
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
4: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์กองหน้าทีมชาติอียิปต์ยิง2ประตูในเกมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกเตอร์กิชซูเปอร์ลีกให้กับทรับซอนสปอร์พร้อมเกือบทำแฮตทริกได้อีกด้วยก่อนที่จะช่วยทีมเอาชนะอิสตันบูลบาชักเชเฮีย2-1โดยซาลาห์วัย34ปีย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังค้าแข่งกับสโมสรนาน9ปีและยิงไปถึง257ประตูด้วยเดิมทีคาดกันว่าเขาจะย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายเลือกสัญญา2ปีกับทรับซอนสปอร์พร้อมกับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 280,000 ปอนด์โดยเกมนี้ถือเป็นการลงสนามนัดที่3ในต้นสังกัดใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ลงเป็นตัวสำรองพบคาซิมปาซาและเป็นตัวจริงในเกมยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกซึ่งแพ้เฟรนวารอสโดยซาลาห์ทำประตูแรกให้ทีมใหม่ได้สำเร็จหลังฉกบอลจากโมฮัมเหม็ดเซนเกเซอร์ไลน์ชมุกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง

0: วัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3บริการนะครับเวนรูนี่ตำนานดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาวิจารณ์อย่างหนักถึงมาตรฐานการป้องกันของปีศาจแดงหลังออกสตาร์ทความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อฮาวซิตี้ 2-0 โดยอดีตกัปตันทีมชี้เป้าไปที่นักเตะตัวหลักคนหนึ่งว่าทำผิดพลาดทางแทคติกและตั้งคำถามถึงคำพูดหลังเกมกับบรูโน่ฟานเดสกัปตันทีมคนปัจจุบันด้วยตำนานของแมนยูไนเต็ดมาได้สังเกตและลังเลที่จะวิเคราะห์จุดอ่อนด้านเกมรับที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ด้วยทีมของไมเคิลคาริกที่สนาม MKM Stadium รูนี่ไม่พอใจเป็นพิเศษกับบทบาทของลูชอในประตูที่2ที่โดนชี้ให้เห็นว่าการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดของกองหลังรายนี้ทำให้แนวรุกฮาวสตี้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและทำให้ความหวังในการกลับมาของแมนยูไนเต็ดหมดไปอย่างสิ้นเชิงโดรนี่ให้สัมภาษณ์ในรายการ Match of the Day ของ BBC โดยวิจารณ์เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรงนี่เป็นการเล่นเกมรับแบบเด็กๆเด็กประถมเล่นกันเลยของลูกชอแมนยูตั้งรับได้ดีแล้วฮาวคงรอจังหวะนี้มาทั้งวันแล้วลูกชอถอยลงมาเขาอยู่ห่างจากแนวรับของตัวเองแค่5หลาและถ้าบอลดีพอซึ่งมันก็ดีจริงๆมันไปไปได้ที่จะหยุดได้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกาครับเรื่องราวของอย่าให้มีครั้งที่4ลิเวอร์พูลเตรียมจะยื่นข้อเสนอครั้งที่3เพื่อปิดดีลยานคูบามินเด้โดยลิเวอร์พูลและไบรตันเตรียมเปิดฉากเจรจารอบใหม่ในช่วงค่ำเพื่อหาข้อสรุปในดีลของยานคูบามินเด้ปีความเร็วสูงทีมชาติแกมเบียแม้ว่าทั้ง2สโมสรจะมีโปรแกรมลงแข่งนัดสำคัญในบ่ายโดยรายงานความคืบหน้าล่าสุดเบนเจคอบส์ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะระบุว่าสถานการณ์ของบิ๊กดีลโดยแม้ว่าในเวลานี้ทั้ง2ทีมจะติดภารกิจในการลงสนามแต่ทีมงานเบื้องหลังของทั้ง2ฝ่ายยังคงกำหนดตารางติดต่อเจรจากันอย่างต่อเนื่องโดยบริหารของลิเวอร์พูลกำลังใช้เวลาในวันนี้เพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการฉบับที่3เข้าไปเลยหรือไม่หลังจากที่ข้อเสนอหนที่2มูลค่า60ล้านปอนด์เพิ่งถูกไบรตันตอบปฏิเสธกลับโดยปัจจุบันกลไกการเจรจายังคงติดปัญหาเรื่องตัวเลขโดยไบรตันแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการค่าตัวในระดับ70ล้านปอนด์โดยแต่ทว่าลิเวอร์พูลยังคงมองโลกในแง่ดีว่าจะสามารถต่อรองโครงสร้างราคาลงมาได้และ1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง

0: สวัสดีวันอังคารการเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะลองเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สอยร่วง 2-0 จาก2ประตูเซมีอาจายีและโนเบลเมนดี้ด้วยเดกาซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับฟิออเรนติน่าในอิตาลีก็ออกมาแสดงสปิริตหนุนหลังทีมเก่าทันทีเพื่อเตือนใจทุกคนว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยาวไกลแบบมาราธอนเท่านั้นรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ถ้าไม่กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยก็ไม่มีวันเจอสิ่งใหม
6: ่ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: แอมออนทัวร
1: ์รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อายอ
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดนราธิวาสยกระดับคุมเข้มชายแดนผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังปิดช่องโหว่สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมตรวจพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโดยในที่ประชุมได้รายงานแผนสกัดกั้นชายแดนของกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยรวมถึงมาตรการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4โดยปัจจุบันได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยป้องกันชายแดนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอชายแดนปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 100% จัดตั้ง90ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงานทั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์รั้วชายแดนเขื่อนป้องกันตะลิ่งระยะทาง21กิโลเมตรและกล้องวงจรปิดหรือ CCTV กว่า580จุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะลงเรือตรวจลาดตระเวนสำรวจพื้นที่จริงตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติติดต่อกับประเทศมาเลเซียมีระยะทางกว่า105กิโลเมตรมุ่งประเมินจุดเสี่ยงตรวจสอบท่าข้ามและติดตามช่องทางที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางกระทำผิดกฎหมายรวมถึงการแฝงตัวหรือหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนทางน้ำทำให้มีช่องทางธรรมชาติและท่าข้ามเป็นจำนวนมากจังหวัดจึงกำหนดมาตรการอย่างชัดเจนว่าหากพบท่าข้ามใดมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการปิดทันทีและปิดถาวรส่วนความคืบหน้าการยกระดับมาตรการความมั่นคงโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี90ล้านบาทระยะทาง12กิโลเมตรจะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นจุดแรกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดข้อจำกัดด้านกำลังพลซึ่งการยกระดับมาตรการครั้งนี้จึงมุ่งปิดช่องโหว่ชายแดนควบคู่กับการรักษาวิถีชีวิตของประชาชนและมาต่อที่พยากรณ์อากาศครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
5: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารขับรถไปทำงานวันนี้อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

ิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
11: อายกอายกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
16: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเอง
18: ท
17: ทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
18: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
17: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
4: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EF
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินทร์บุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าระงับเหตุคนร้ายก่อเหตุร้านสะดวกซื้อก่อนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายในพื้นที่อำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ